0: ขามักจะไม่ได้เคี้ยวจนแหลกก็เลยกินไปพร้อมกับพร้อมๆกับเมล็ดนะคะเลยเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการปลูกป่าด้วยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยพอสมเสร็จเหลือน้อยนะคะมันก็ส่งผลกระทบกับป่าแล้วก็สัตว์พอสูญพันธุ์แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถเกิดมาต่อได้แล้วตามระบบกลไกธรรมชาตินะคะ
1: น้องสวัสดิ์เคยเห็นตัวเขาไหมครับ
0: เหมือนคุ้นๆนะคะเหมือนจะเคยเห็นที่สวนสัตว์แต่เป็นสัตว์ที่หาชมได้ยากแล้วดิฉันจำได้ว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยก็ชอบอ่านหนังสือพวกสารานุกรมใช่ไหมคะแล้วก็จะมีรูปของสมเสร็จเนี่ยแหละรู้สึกชอบมากเพราะว่าเขาคล้ายๆแพนด้านะคะสีขนจะขาวๆดำๆใช่ไหมแล้วตรงหัวเนี่ยเป็นสีดำจมูกสั้นๆเหมือนช้างคือหน้าตายูนิคนะไม่เหมือนใคร
1: ยูนิคไม่เหมือนใครเหมือนช้างผสมหมูก็เป็นน่ารักเลยทีเดียวนะครับใน Facebook เนี่ยเห็นคุณสุภศักดิ์นะครับบอกว่าปกติถ้าผู้เล่นโดนใบแดงนี่จะต้องสกิปไป1เกม
0: ใช่ก็กรณีคุณทรัมป์นะคะแล้วก็ทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนาะแต่ว่าเนี่ยแหละกลับมาเล่นได้การเมืองเข้าไปแทรกซึมแม้กระทั่งเรื่องการกีฬาด้วยอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่แค่ฟุตบอลโลกนะแทบจะทุกที่แหละนะคะเอาล่ะมีคุณแอนนี่นะคะมีคุณสุภชัยที่ทักทายเข้ามานะคะคุณแอนนี่สปป.ลาวบอกว่ากำลังจะไปใส่บาตรอยู่วัดนี่ที่ฉันอ่านจากภาษาลาวนะคะเดามีคุณสานิชบอกสวัสดียามเช้าพิธีกรทั้งสองท่านนะครับคุณชวรีถูกต้องค่ะคุณชวรีบอกเชียงใหม่อากาศดี25องศาคุณอัมไพรบอกว่าสุโขทัย26องศานะคะขอบคุณทุกท่านค่ะพี่ต้นล่ะคะเห็นใครบ้างคะ
1: ผมเห็นทาง TikTok เนี่ยจะมีคุณ BB นะคะมาติดตามเราคุณ3 NM บอกอรุณสวัสดิ์ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนทุกเช้าตั้งแต่สาวๆยันวัยรุ่นตอนปลายเลยค่ะตอนนี้เป็นวัยรุ่นตอนปลายนะครับแล้วก็คุณไอออนเกิร์ลคุณวันดีคุณอีกหลายๆท่านเลยนะครับคุณนวยนะครับคุณ999คุณเดชเดชาแล้วก็คุณโกโกโมะนะครับคุณยูเซอร์658นะครับเข้ามาร่วมกันรวมทั้งคุณยุทธด้วยครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับ
0: ค่ะในช่วงนี้เรามาติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมก่อนที่จะไปคุยหัวข้อ5ปีสงครามเมียนมาฆ่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมาดูเรื่องนี้กันค่ะเป็นข่าวที่คึกโครมทีเดียวที่อินโดนีเซียนะช่วงก่อนหน้านี้นะคะแถวๆเดือนเมษายนช่วงปลายเดือนนะมีข่าวใหญ่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้เข้าไปค้นศูนย์รับเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่งเขาเรียกว่าเดย์แคร์เนาะเป็นมันเหมือนเนอร์เซอรี่นะคะที่ดูแลเด็กหลายสิบคนเลยทีเดียวค่ะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยในยุคปัจจุบันก็ต้องทำงานนะการที่จะเป็นคนที่มีเวลาดูแลบุตรได้เองเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายมีหลายๆอย่างที่พร้อมจะทำให้ทำแบบนั้นได้นะคะเนื้อหาข่าวนี้เนี่ยมีเนื้อหาสะเทือนใจอยู่นิดหนึ่งดิฉันจะพยายามนำเสนออย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่ามีเด็กๆด้วยนะที่บางทีนั่งรถอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วรับฟังรายการ Good Morning ASEAN อยู่นะคะ Reuters พูดถึงเรื่องนี้ไว้ค่ะว่า Indonesia daycare abuse case grows to 27 suspects police say นะคะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาเข้าไปค้นแล้วก็พบว่ามีเด็กหลายสิบคนเลยค่ะช่วงอายุระหว่าง 2-6 ขวบนะถูกทารุณนะหลายคนเนี่ยถูกมัดมือมัดเท้าบางคนถูกมัดติดกับประตูนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อนหน้านี้เขาจับไปแล้ว13คนค่ะรวมถึงเจ้าของศูนย์รับเลี้ยงเด็กซึ่งชื่อว่า Little Arasha นะคะมีทั้งผู้อำนวยการศูนย์ผู้เลี้ยงเด็กในข้อหาทารุณกรรมและทอดทิ้งเด็กค่ะศูนย์เดย์แคร์แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่เมืองยอร์กจาการ์ตานะคะและยังดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตด้วยค่ะล่าสุดเนี่ยเขาจับเพิ่มเติมประกอบไปด้วยผู้ทำหน้าที่ดูแลเด็ก10คนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1คนที่ต้องตรวจดูแลเรื่องความปลอดภัยแต่รู้เห็นเป็นใจนะคะและมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโดยผู้ดูแลเด็กเนี่ยถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะและถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการ ทำทารุณกรรมและทอดทิ้งเด็กๆในครั้งนี้นะเด็กก็น่าเศร้าอ่ะ 2-6 ขวบนี่วัยอนุบาลนะคะและก็มีการสอบสวนผู้ต้องสงสัยใหม่ในขณะที่เขาบอกว่ามีหลักฐานเพียงพอในการจับกุมด้วยนะคะต้องติดตามกันเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการสืบสวนขยายผลจับกุมอีกมากน้อยแค่ไหนนะมันก็น่าเศร้าใจนะคะแล้วก็สะท้อนถึงสภาพสังคมด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเขาต้องไปทำงานหาเงินมาก็ต้องมาจ่ายค่าเดย์แคร์นะและเดย์แคร์นี้เนี่ยทำโดยผิดกฎหมายนะเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความรู้ความชำนาญในการดูแลเด็กแถมยังไม่ได้ทำหน้าที่แบบถูกต้องด้วยอ่ะนะคะใดๆก็ตามไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดนะถูกหรือผิดดีหรือชั่วทุกอย่างมี consequence มีผลที่จะตามมาที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะคะข่าวนี้มาจากรอยเตอร์สค่ะ
1: แล้วการกระทำกับเด็กเนี่ยมันจะเป็นแผลในใจไปนานเลยนะบางคนนี่ไม่สามารถจะสลัดออกได้นะก็จะติดตัวไปตลอดชีวิตเลยทีเดียว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เศร้ามากๆนะครับผมมีข่าวของ 7-Eleven นะครับ7-Elevenตอนนี้นะครับใครที่เป็นแฟน Nike นะครับก็เจอแล้วนะครับ2องค์กรนี้สัตว์กันแล้ว 7-Eleven ฟ้อง Nike นะครับเพราะว่า Nike กำลังจะออกรองเท้าซีรีส์ใหม่ชื่อ Air Max นะครับโดยเขาบอกว่าดีไซน์ใหม่อันนี้นะที่เห็นในภาพข่าวของ Straight Time Singapore เนี่ยเป็นรองเท้าเป็นสนีกเกอร์เนี่ยนะครับแต่ว่าเขาใช้สีส้มเขียวแดงเรียงกันเป๊ะเหมือนเห็นแล้วเรานึกถึง 7-Eleven เลยอ่ะ
0: 7-Eleven รู้สึกว่าอาจจะได้รับแรงบันดาลใจจาก 7-Eleven ในขณะที่ Nike อาจจะบอกว่าเอ๊ะมาจากแยกไฟแดงหรือขอดูหน้าตาก่อนนะ Air Max อะไรนะคะ Nike
1: Air Max นะครับเป็น Nike Air Max นะครับเขาก็บอกว่าเป็นรุ่นใหม่ที่จะออกขายนะครับในวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับก็ตรงเลยเดือน7วันที่11เท่ากับ 7-Eleven นะครับโดยทาง 7-Eleven เขาได้ฟ้องร้องต่อศาลรัฐบาลกลางในมอรัสเท็กซัสว่า Nike นะครับออกแบบนี้เนี่ยนะครับโดยแถบสีส้มเขียวและแดงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของร้านสะดวกซื้อบนรองเท้าผ้าใบ Nike ที่จะวางจำหน่ายในวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งก็คือวัน 7-Eleven Day ในวันนั้นเนี่ยทาง 7-Eleven เนี่ยเขาก็จะแจกสลับปี้ด้วยนะครับให้รับประทานกันฟรีๆนะที่อเมริกาไม่รู้บ้านเราแจกหรือเปล่าแต่ว่าทาง Air Max 95นะครับรุ่น95นะครับก็ดูกันต่อไปว่าศาลจะออกมาระยับระงับยับยั้งการออกวางจำหน่ายรองเท้าไนกี้รุ่นนี้ได้ทันในวันที่11นี้หรือไม่นะครับแต่ว่ายื่นฟ้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายงานข่าวยังไม่ได้บอกนะว่าจะฟ้องร้องด้วยค่าเสียหายอะไรนะครับแต่ฟ้องร้องไม่ให้เอามาขายหรือยังไงนะครับก็คือเขาอาจจะทำด้วยวิธีการที่ไม่ได้มีการคุยกันร่วมมือกันอะไรกันแบบนี้ก่อนล่วงหน้านะมันไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกันก็เลยทำให้ทาง 7-Eleven เขาไม่ค่อยสบายใจในเรื่องนี้คร
0: ับ
1: ก็ติดตามกันต่อครับ
0: คือจะเป็นลักษณะของแบรนด์ collaboration นะคะเวลาที่มีการเจรจาตกลงคุยกันได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนาะแล้วก็จะมีการร่วมมือเพื่อสร้างบริการหรือสินค้าใดๆก็ตามที่มีองค์ประกอบเป็นส่วนธุรกิจของทั้งสองฝ่ายเนี่ยแหละและหน้าตาของ Nike Air Max 95ใช่ไหมคะพี่ต้นขา
1: ใช่ครับ
0: เป็นรองเท้าสีขาวAir Max ก็คือจะเป็นรุ่นที่ด้านล่างเนี่ยมันจะมีบริเวณพื้นที่เป็นช่องใสๆอ่ะนะคะแล้วก็เคลือบด้วยพลาสติกมีอากาศเพื่อที่ว่าทาง Nike เนี่ยเขาจะเคลมว่า product นี้เนี่ยทำให้เกิดการ bounce นะเวลาเดินเวลาใช้งานมันจะเด้งๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวรองเท้าเนี่ยสีขาวมีแถบเหมือนที่พี่ต้นบอกก็คือ3สีของ 7-Eleven เนี่ยแถบบนสุดสีส้มแถบตรงกลางสีเขียวและแถบด้านล่างสุดจะเป็นสีแดงซึ่งบนรองเท้าเนี่ยมันไล่เรียงสีตามแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ด้านหัวของรองเท้าก็จะเป็นวัสดุคล้ายหนังกลับสีน้ำตาลเนาะส่วนหัวนะคะก็เลยนั่นแหละฟ้องร้องกันอยู่นะแต่ว่าตอนที่ฉันเปิดมาเห็นหน้าตาครั้งแรกอะดิฉันนึกถึงพวกแฮมเบอร์เกอร์ค่ะหรือว่าดิฉันหิว สีด้านบนมันเหมือนขนมปังแล้วก็มีผักมีมะเขือเทศ แต่ก็เหมือนเซเว่นจริง อ๋อทำไมไม่คอแลบล่ะ เนาะแบรนด์ใหญ่ขนาดนี้นะคะอ่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงหน้า5ปีกับสงครามเมียนมาค่ะ
2: เด็กๆเรียนเรื่องความซื่อสัตย์ในห้องเรียนแต่สิ่งที่เขาเห็นนอกห้องเรียนมาจากผู้ใหญ่อย่างเราลองคิดภาพตามนะครับถ้าลูกเห็นเราใช้เส้นสายเพื่อความสบาย

0: หรือพูดว่าจ่ายนิดหน่อยจะได้จบไวเขาจะซึมซับทันทีว่ากฎมีไว้ให้คนอื่นทำและอยากได้อะไรเร็วต้องใช้ทางลัดแต่ถ้าเขาเห็นเราต่อแถวตามคิวทำทุกอย่างตามกฎเขาจะเรียนรู้ว่าความซื่อสัตย์ทำได้จริงในชีวิตนี่คือเหตุผลที่สำนักงานปปช.เน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพราะการป้องกันการโกงที่ดีที่สุดคือการปลูกฝังตั้งแต่ต้นทางก่อนจะลัดกติกาครั้งต่อไปลองหันมามองหน้าลูกหลานแล้วถามตัวเองว่าเราอยากให้เขาทำแบบเราไหมถ้าคำตอบคือไม่เริ่มต้นที่ตัวเราตั้งแต่วันนี้ครับหากพบเห็นความไม่ถูกต้องแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะสังคมที่ซื่อสัตย์เกิดจากการลงมือทำของพวกเราทุกคนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเกี่ยวกับเรื่อง5ปีสงครามเมียนมาฆ่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติค่ะตอนนี้เขาก็เลือกตั้งได้รัฐบาลกันมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาคุยกันค่ะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ลลิตาค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะขอบคุณที่อาจารย์ให้เกียรติกับรายการ Good Morning ASEAN ของเรานะคะ
3: ยินดีค่ะ
2: ค่ะตอนนี้ผ่านไป5ปีนะคะในเรื่องความขัดแย้งภายในประเทศของเมียนมาจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็มีการจัดการเลือกตั้ง3เฟสและได้รัฐบาลซึ่งก็เป็นขั้วรัฐบาลทหารเนี่ยมาบริหารชาติบ้านเมืองนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันยังไม่สามารถยุติได้อาจารย์มองว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญบ้างคะ
3: ปัจจัยสำคัญในเวลานี้ค่ะก็คือยังเป็นเหมือนเดิมค่ะก็มีความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์แล้วก็ความเชื่อแล้วก็เรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองก็ฝั่งของกองทัพอยู่ฝั่งหนึ่งค่ะแล้วก็ฝั่งของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ฝ่ายต่อต้านอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งกรณีของฝ่ายต่อต้านเนี่ยเขาก็จะมองว่าเขาต้องการที่จะนำพาประเทศเนี่ยออกจากการปกครองของกองทัพแล้วก็เผด็จการทหารนะถึงแม้ว่าจะผ่านการเลือกตั้งไปแล้วนะถึงแม้ว่าจะมีการตั้งประธานาธิบดีคนแรกคนใหม่แล้วนะซึ่งก็คือมีน้องหลายคนเดิมที่เป็นผู้นำรัฐประหารคราวก่อนนะคะแต่ว่ามันก็ยังสร้างความไม่พอใจแล้วก็ยังทำให้ฝ่ายต่อต้านเนี่ยที่มีทั้งฝ่ายต่อต้านกลุ่มหลักนะคะที่เราเรียกว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ NUG แล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็ยังเรียกร้องนะคะให้นำกองทัพออกจากการเมืองแล้วก็สร้างระบบสหพันธรัฐเพื่อที่จะทำให้กลุ่มทุกกลุ่มในประเทศเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้นะแต่ว่ากองทัพก็ไม่ได้รับข้อเสนอตรงนี้นะก็จึงยังมีการสู้รบกันอยู่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
2: เป็นเส้นทางที่ยากจะบรรจบนะคะเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งชาติพันธุ์ที่ก็ฝังรากลึกมานานพี่ต้นเชิญค่ะ
4: ครับอาจารย์ครับในเรื่องของสหพันธรัฐก็สหภาพเมียนมาเขาก็เป็นมันต่างกันยังไงครับกับความคิดระหว่างการเป็นสหภาพเมียนมากับสหพันธรัฐเนี่ยครับ
3: เป็นคำถามที่ดีมากค่ะสหภาพพม่าหรือสหภาพเมียนมาเนี่ยเป็นระบอบการปกครองที่มีมาตั้งแต่เดิมนะคะตั้งแต่ยุคหลังจากที่พม่าเขาได้รับเอกราชจากอังกฤษหลักการเนี่ยมันต่างกันอยู่ที่ใครเป็นผู้กุมอำนาจในการดูแลในแต่ละ

0: นะคะเมียนมาเขามีเขาแบ่งการปกครองเป็น7รัฐ7เขตนะคะเจ็ดเขตเนี่ยก็คือเขตที่เป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนพม่านะเป็นประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพม่าเช่นมันดาเลย์ย่างกุ้งหงสาวดีอะไรประมาณอย่างนั้นนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีรัฐนะที่เป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเช่นรัฐฉานรัฐกะชินรัฐมอญอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาต้องการพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ต้องการที่จะปกครองตัวเองนะมีอำนาจในการตัดสินใจแล้วก็เวลาเก็บภาษีมาเนี่ยก็สามารถนำไปดูแลประชาชนของตัวเองได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแต่ว่าที่ผ่านมานะคะรัฐบาลเมียนมาก็ไม่ได้ตอบรับในเรื่องของสหพันธรัฐตรงนี้นะแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขามองว่าสหพันธรัฐจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะนำไปสู่การกระจายอำนาจนะคะแล้วก็มอบอำนาจที่แท้จริงให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มค่ะ
1: แต่ก็ยังรวมกันเป็นประเทศเดียวกันอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสหพันธรัฐที่เราเห็นมันมีตัวอย่างให้เห็นในโลกหลายแห่งนะคะแล้วก็ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันแต่ว่าประเทศอย่างในยุโรปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกมาประกาศว่าเป็นสหพันธรัฐส่งเสริมสหพันธรัฐเพราะว่าเขาเป็นสหพันธรัฐที่อยู่มันยาวนานแล้วอย่างเยอรมันก็เป็นสหพันธรัฐนะคะส่วนอย่างกรณีของสวิตเซอร์แลนด์เป็นสมาพันธรัฐเนี่ยก็มีนักเคลื่อนไหวในเมียนมาจำนวนหนึ่งที่อยากจะเป็นเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันนะแต่ว่ามันมีจุดต่างไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าที่ฝั่งของเมียนมาเขาอยากจะเรียกร้องที่สุดในเวลานี้ก็ยังเป็นสหพันธรัฐอยู่ค่ะ
2: อยากจะให้เกิดขึ้นในแง่สหพันธรัฐนะคะคราวนี้ความขัดแย้งต่างๆที่ก็มีมานานแล้วนะคะทั้งการสู้รบกันในบางจุดบางพื้นที่นะคะที่มีความเห็นต่างกันขัดแย้งกันระหว่างกองทัพเมียนมากับพวกกลุ่มต่อต้านเนี่ยมีผู้เสียชีวิตมีผู้พลัดถิ่นมากมายเลยทีเดียวตอนนี้ผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมเป็นยังไงบ้างคะ
0: โอ้ผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมนี้ต้องเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะตัวเลขจาก IOM นะคะ International Organization for Migration ที่เขาทำเรื่องการพลัดถิ่นเนี่ยเพิ่งจะออกมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะแล้วก็บอกว่ามีจำนวนตัวเลขของคนเมียนมาที่หนีภัยสงครามเข้ามาเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยน่าจะ 600,000 คนเป็นอย่างต่ำในช่วงแค่ปี2ปีที่ผ่านมานะคะคือการอพยพย้ายถิ่นฐานจากเมียนมาเข้าสู่ประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านอื่นแต่ว่าไทยเป็นประเทศที่รับมากที่สุดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องการแรงงานด้วยแล้วก็ชายแดนธรรมชาติของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างกับเมียนมามีถึง 2,401 กิโลเมตรแล้วมันก็พอมีการโจมตีทางอากาศครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าการที่กองทัพของเมียนมาเข้าไปโจมตีในหมู่บ้านของชาวบ้านครั้งหนึ่งเนี่ยมันทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะด้วยความที่กองกำลังของฝ่ายต่อต้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเขาก็มีความเข้มแข็งนะคะก็ยันกันไปยันกันมาทำให้ไม่มีใครที่ชนะก็ชนะ 100% ไม่มีใครที่แพ้ 100%พอการสู้รบมันยังดำเนินอยู่ในเวลานี้นะคะตั้งมาความจริงอ่ะไม่ใช่แค่5ปีนี้นะคะแต่ว่าสงครามกลางเมืองในเมียนมามีมาตั้งเกือบ80ปีแล้วนะคะนับตั้งแต่เมียนมาได้รับเอกราชคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือชาวบ้านธรรมดานะคะแอร์สไตรค์ในแต่ละครั้งการโจมตีทางอากาศแต่ละครั้งเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นข่าวมาบ้างนะคะว่าเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ฐานหรือฝั่งของทหารหรือกองกำลังของกลุ่มต่อต้านนะคะแต่เป็นในพื้นที่สาธารณะอย่างโบสถ์โรงเรียนวัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละครั้งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตแตกต่างกันไปจะเป็น40ครั้งละ40คนก็เคยมีนะคะโจมตีหมู่บ้านตายไปหลายสิบคนก็มีนะคะก็เราก็จะเห็นข่าวแบบนี้เรื่อยๆพอมีการสู้รบมากขึ้นนะคะเศรษฐกิจก็แย่มันก็เลยมีผู้อพยพที่เข้ามาในประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาเนี่ยโดยเหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมหาศาลเป็นแสนคนเพื่อมาหางานทำนะคะแน่นอนว่าจำนวนมากก็ไม่มีเอกสารแล้วก็ไม่มีพาสปอร์ตไม่มีอะไรแบบนี้ก็กลายมาเป็นแรงงานผิดกฎหมายไปนะคะ

0: งมันก็กลายมาเป็นปัญหาสำหรับประเทศอย่างประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะ
1: อาจารย์คะช่วยเรียงลำดับเรื่องชาติพันธุ์ที่มีความขัดแย้งกับกองทัพเมียนมาได้ไหมคะว่าชาติพันธุ์ไหนที่หนักหน่อยแล้วก็อาจจะมีเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์กองกำลังเมื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยชาติพันธุ์ไหนเยอะๆหน่อยเยอะที่สุด
0: ค่ะเรียงอย่างนี้นะคะว่ากลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาเนี่ยมีเป็นร้อยกลุ่มนะคะแล้วก็ในจำนวนรัฐทั้ง7รัฐเนี่ยอาจจะมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่ไม่ได้มีรัฐเป็นของตัวเองอาจจะมีเขตปกครองพิเศษบ้างหรืออะไรนะคะแต่ว่ากลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งที่สุดในเวลานี้ก็คือรัฐยะไข่หรือว่าคนอารากันนะคะที่เขามีกองกำลังที่ชื่อว่า AA หรือว่าอารากันอาร์มี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมากแต่ว่าเราในประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะได้ยินชื่อของเขาน้อยหน่อยนะเพราะว่าของเขาอยู่ฝั่งมหาสมุทรอินเดียอยู่ฝั่งอ่าวเบงกอลนะก็จะไกลจากชายแดนของไทยนิดนึงนะคะแต่ว่ากลุ่มที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะแล้วก็เรียกว่าต่อสู้กับกองทัพแล้วก็รัฐบาลเมียนมาต่อเนื่องที่อยู่ติดกับฝั่งไทยเนี่ยไล่จากฝั่งภาคเหนือมาเลยนะคะก็คือฝั่งของกองกำลังรัฐฉานนะหรือ SSA นะคะลงมาอีกนิดนึงฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็จะมีกองกำลังของกลุ่ม KNPP หรือกลุ่มขยานะบางทีเรียกว่าคารินีลงมานะคะตั้งแต่แม่ฮ่องสอนแม่เสรียงลงมาจนถึงราชบุรีเลยไกลมากก็คือกลุ่มของ KNU หรือว่ากะเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มกะเหรี่ยงที่ใหญ่ที่สุดนะคะแต่ว่าในฝั่งของจังหวัดตากลงมาจนถึงอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะกะเหรี่ยงเคนยูเพียงกลุ่มเดียวนะคะเราก็จะเห็นกะเหรี่ยงอีกหลายๆกลุ่มซึ่งก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลเมียนมาบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างนะเช่น DKBA PDF กลุ่ม PC เขาจะมีพลวัตของเขาเยอะนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะสู้กับ KNU สู้กับกะเหรี่ยงด้วยกันบ้างบางครั้งก็จะสงบศึกกันเราก็จะเห็นการโจมตีของกลุ่มฝ่ายต่อต้านนะคะที่อยู่ตามแนวชายแดนของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะลงมาอีกนิดนึงมีกลุ่มสุดท้ายค่ะก็คือกลุ่มหลักก็คือ New Mon State Party หรือว่ากลุ่มมอนค่ะที่ยังต่อต้านรัฐบาลเมียนมาอยู่ในปัจจุบันค่ะ
2: โอ้โหอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เราในฐานะประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราจะรับมือกับเรื่องอย่างนี้อย่างไรครับทั้งในด้านของเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็สังคมนะครับความบ้านคง
0: เป็นแน่ด้วยในฝั่งของประเทศไทยเนี่ยค่ะเรารับมือกับปัญหาจากฝั่งเพื่อนบ้านมาโดยตลอดนะคะเรามีประสบการณ์ความจริงเนี่ยถ้าย้อนกลับไปพูดตั้งแต่ยุค ของเขมรแดงในกัมพูชานะคะก็อย่างที่เป็นเรื่องเป็นราวกันเราอาจจะคุ้นเคยกันในหน้าข่าวนะเราก็มีการรับผู้อพยพจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในช่วงนึงเมื่อหลาย10ปีที่แล้วนะคะแต่กรณีนั้นเนี่ยเวลาภัยสงครามในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสงบลงเนี่ยคนเหล่านี้ก็กลับไปประเทศตัวเองนะหรืออาจจะมีหลงเหลือในประเทศไทยบ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยใช่ไหมคะแต่ในฝั่งของเมียนมาเนี่ยเรายังมีค่ายผู้อพยพนะคะที่เราเรียกว่าพื้นที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยอยู่ถึง9แห่งนะคะแล้วก็พื้นที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยอยู่มาแล้ว40ปีคือก็ที่เก่าที่สุดเนี่ยอยู่มา40ปีนะคะก็ทั้งกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีความพยายามจะมี move เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้นะคะมีการตัดงบประมาณจากสหรัฐอเมริกานะทำให้ฝั่งของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รัฐบาลได้ผลักดันให้มีผู้อพยพผู้ลี้ภัยเนี่ยจำนวนหนึ่งที่สามารถออกมาทำงานนอกพื้นที่พักพิงได้ส่วนใหญ่เราก็จะไปเป็นแรงงานเกษตรนะคะที่ไปทดแทนแรงงานกัมพูชาฝั่งภาคตะวันออกแล้วก็ฝั่งภาคตอนออกเฉียงเหนือฝั่งใต้นะคะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่พักพิงทั้งประมาณตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 100,000 คนนะแต่ว่าคนที่ทำงานได้จริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 4-50,000 คนหรือ 60,000 คนไม่เกินนี้นะเขาควรจะได้รับสิทธิ์ที่ออกมาทำงานแต่ว่าในการทำงานในที่เนี้ยนะคะคือการทำงานที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆค่ายของเขานะมันมีงานทางด้านการเกษตรรองรับแล้วก็อื่นมากมายนะแน่นอนนะคะว่าที่ผ่านมาไทยเราก็เป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบจากการสู้รบนะคะชาวบ้านตามแนวชายแดนของเราในเขตอำเภอแม่

0: แม่สอดเนี่ยปัจจุบันยังบ้านสั่นอยู่นะคะหลังคายังสั่นอยู่เพราะว่ามีการโจมตีทางอากาศอยู่ทุกวันนะคะก็มีเพื่อนๆของดิฉันเองที่ก็บ้านยังสั่นอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็คลื่นของผู้อพยพก็ยังหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะในเรื่องนี้ดิฉันคิดว่านโยบายเรื่องของเมียนมานะคะมันไม่ใช่เรื่องของผู้ลี้ภัยมันไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าประเทศไทยควรจะหาทางออกเรื่องเมียนมาอย่างจริงจังนะคะโดยการบูรณาการเวลาพูดคำนี้อาจจะมีคนที่บอกว่าโอ้บูรณาการอีกแล้วแต่มันจำเป็นจะต้องใช้จริงๆนะคะในโจทย์ที่มันใหญ่แล้วก็ท้าทายประเทศไทยมากเพราะว่าโจทย์ของเมียนมาเนี่ยมันไม่ใช่โจทย์ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งไม่ใช่โจทย์ของกองทัพอย่างเดียว
1: แต่ต้องช่วยกันในทุกๆภาคส่วนของไทยที่เราพอจะมีสรรพกำลังนะคะเช้านี้ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์เดี๋ยวโอกาสหน้าต้องเรียนเชิญอาจารย์มาคุยกันต่อเรื่องนี้นะคะมีรายละเอียดมากมายทีเดียวขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: พร้อมกันนี้นะคะดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลพี่ต้นสุชาติชวังกุลและทีมงานกู๊ดมอร์นิ่งอาเซียนลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่7เดือนกรกฎาคม2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะยังคงติดตามประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะซึ่งก็มีหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวนะคะเรื่องของการเมืองนะคะรวมไปถึงคดีแอร์สาวที่ถูกจับกุมที่ออสเตรเลียค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะขอไปที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยค่ะโดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์นะคะกรณีที่ผลสำรวจความคิดเห็นของนิด้าโพลโดยคะแนนของตัวนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยลดลงว่าโพลเหมือนกระจกส่องตัวเองวันนี้ต้องขอบคุณผู้ทำโพลและคนที่แสดงความคิดเห็นเราก็ต้องฟังเราเคยป๊อปปูล่าแล้วคะแนนมันน้อยลงแสดงว่าต้องมีปัญหาตรงไหนเราก็ต้องแก้ไขตรงนั้นเพราะตนเองสนใจโพลมาตลอดเพราะตนเองก็มาจากโพล 2% ตอนนี้โชคดีเหลือ 21% ก็อย่าให้ลงกลับไปที่ 2% ต้องเร่งทำให้กลับไปที่เดิมซึ่งผลโพลที่ออกมาไม่ได้บอกว่าต้องไปแข่งกับใครเอาเป็นว่าจาก 26% แล้วลงมา 21% หายไป 5% ก็ต้องไปแก้ไขผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่า 5% ที่หายไปเนี่ยคิดว่าเป็นจุดใดนายอนุทินบอกว่าคงหลายเรื่องบางทีเราสื่อสารไม่ชัดเจนไม่เต็มที่คิดว่าประชาชนไม่ถือสาหาความก็อาจไม่ได้เน้นตรงนั้นส่วนที่ดีดันไม่สื่อสารวันนี้ก็คอมเพลนไปหลายคนเพราะวันนี้

0: GDP ก็โตเงินลงทุนต่างชาติก็เพิ่มมากขึ้นตลาดหุ้นก็เสถียรขึ้นมาอยู่เหนือ 1,600 จุดเรื่องการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเทศก็สูงขึ้นการเข้าสู่ OECD หลายประเทศก็ยืนยันสนับสนุนจากแทบทุกประเทศที่ได้พบทุกคนต่างเชื่อมั่นประเทศไทยว่ามีอนาคตที่สดใสมีโอกาสที่ดีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคและในโลกนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องที่เป็นภาระเรื่องที่ดึงให้เราถอยหลังก็พยายามสลัดมันให้ออกโดยกำจัดสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้และไปเน้นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศให้มากที่สุดต้องถือว่ายังสื่อสารไม่ดีก็ต้องยอมรับต้องพยายามซึ่งวันนี้ผมก็เชิญรัฐมนตรีมาประชุมแทบทุกคนถ้ายังเป็นรัฐมนตรีโลกลืมนายกก็จะลืมบ้างถ้านายกลืมก็ไม่จำเป็นต้องมีเขาในคณะรัฐมนตรีก็ต้องมานั่งคุยกันแต่ครม.ชุดนี้เพิ่งทำงานมา2เดือนการตัดสินใจหรือทำอะไรขึ้นมาเราต้องอธิบายเขาให้ได้ครบสมมุติผมจะปรับครม.จะให้ใครออกใครเข้าไม่ใช่ผลัดกันเป็นสมบัติผลัดกันชมต้องอธิบายเขาได้ว่าทำไมถึงไม่ควรอยู่ในตำแหน่งต่อไปประเด็นเรื่องของการเมืองนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยโพสต์ค่ะคันน็อตรัฐมนตรีโลกลืมนายกขู่ปรับครม.คะแนนนิยมวูบต้องเร่งแก้บิ๊บไฟเขียวนิรโทษอนุทินรับโพเหมือนกระจกส่องตัวเองคะแนนนิยมหายต้องเร่งแก้อ้างบางเรื่องสื่อสารไม่ชัดเจนส่วนที่ดีกลับไม่สื่อสารขู่รัฐมนตรีโลกลืมเดี๋ยวนายกลืมบ้างหลุดครม.ได้สั่งรัฐมนตรีกินลาบกับนักข่าวสร้างความคุ้นเคยวันนอบอกคะแนนนิยมนายกลดเป็นเรื่องธรรมดาของคนทำงานระบุต้องให้กำลังใจต่อสู้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันมติวิปรัฐบาลเห็นชอบผ่านร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขตามที่สวแก้ไขไม่ต้องตั้งกรรมธิการร่วมกกต.เตรียมชง3คำร้องเลือกตั้งส.ส.และ1คำร้องออกเสียงประชามติเข้าวาระประชุมค่ะ
1: ครับในขณะที่หนังสือพิมพ์ Daily News นำเสนอประเด็นนายกรัฐมนตรีพร้อมน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่เตรียมชี้ชะตาความถูกต้องของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้เผยว่ารัฐบาลได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นอย่างครบถ้วนแล้วและหวังศาลพิจารณาบนข้อเท็จจริงที่ถูกต้องนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติวินิจฉัยคำร้องของสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ขอให้ศาลวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีที่ออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าในส่วนของรัฐบาลได้ยื่นชี้แจงทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบไปทั้งหมดแล้วหลังจากนี้จึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรรัฐบาลก็ต้องพร้อมยอมรับและพร้อมที่จะปฏิบัติตามส่วนประเด็นการเตรียมแผนสำรองหากผลการวินิจฉัยออกมาในทางลบนั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารัฐบาลคาดหวังว่าคำอธิบายและข้อเท็จจริงที่ได้ชี้แจงไปจะช่วยให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องแต่ถ้าหากมีคำสั่งหรือข้อชี้แนะใดๆออกมาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนรัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตามทั้งหมดเพราะต้องเคารพในคำสั่งของศาลพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่าไม่สามารถระบุได้ว่ามีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดเนื่องจากรัฐบาลทำหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและชี้แจงข้อเท็จจริงไปอย่างเต็มที่แล้วส่วนผู้ที่จะเป็นคนตัดสินก็คือศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีขึ้นในวันที่9กรกฎาคมนี้ครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับอนุทินน้อมรับศาลวินิจฉัยพรก.กู้ขัดมาตรา172หรือไม่ยินดีทำตามหมดนายกอนุทินรับผลโพคะแนนตกต้องเร่งแก้ไขรับสื่อสารไม่ดีต้องเน้นติงรัฐมนตรีไปหลายคนส่วนดีไม่สื่อสารขู่รัฐมนตรีโลกลืมเดี๋ยวนายกลืมบ้างหลุดครม.ได้ย้ำเก้าอี้ไม่ใช่สมบัติผลัดกันชมวอนนักข่าวไปถามรัฐมนตรีคนอื่นบ้างครับ
0: ค่ะซึ่งประเด็นเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะคะก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวเช่นกันค่ะรับสภาพศาลชี้พรก.สว.ผ่านพรบ.โอนงบอ อนุทินเอกนิติประสานเสียงรับสภาพศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตาพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทขุนคลัง

0: บอกหากผลเป็นลบต้องจับมือเอกชนแก้ปัญหาได้เลิกเปิดเพจ Facebook เป็นทางการหวังสื่อสารแนวคิดและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลประเดิมร่ายยาวนโยบาย 5T สภาสูง146เสียงผ่านฉลุยพ.ร.บ.โอนงบค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านของนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ก็ได้แถลงว่าคณะกรรมการปปช.ค่ะมีมติชี้มูลความผิดกรณีนายสำริดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกับพวกกรณีไม่บอกเลิกจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเมื่อปีงบประมาณ2559ทั้งที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้านะคะเป็นประเด็นพาดหัวใหญ่ของมติชนวันนี้ค่ะปปช.ชี้มูลคดีศูนย์ท่องเที่ยวสตูลฟันนายกสำริดลุงโกแพรรัฐมนตรีช่วยมหาไทยพ่อด้วยส่งฟ้องถอดพ้นเก้าอี้อบจ.วุฒิสภาโหวตฉลุยโอนงบปี69เอกนิติลุ้นพ.ร.ก.กู้4แสนล้านค่ะปปช.ชี้มูลสำริดสมเกียรติเลียงประสิทธิ์พ่อลุงมท.4เอื้อประโยชน์บริษัทน้องชายทุจริตโครงการก่อสร้างศูนย์นักท่องเที่ยว58ล้าน
1: ครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี68นะครับมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นินประพันธ์นั่งแท่นเป็นประธานกรรมการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลครับเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่263/2569ครับแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการเพื่อทำหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นและมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบโปร่งใสและสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งสั่งการให้คณะกรรมการรายงานความคืบหน้าให้ทราบในทุกๆ10วันและต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์เสนอต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลา30วันหรือว่าภายในวันที่6สิงหาคมนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อในระบบราชการในระยะยาวครับส่วนทางด้านของความคืบหน้าการสืบสวนความผิดปกติของคะแนนสอบนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระบวนการตรวจสอบผลการประกาศคะแนนเปรียบเทียบได้กับไฟล์รูปกระดาษคำตอบของผู้ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจำนวน 15,000 คนนะครับได้ครบกำหนดเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วช่วงค่ำวันนี้นะครับซึ่งตรวจสอบร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.โดยหลังจากนี้หากข้อมูลมีความชัดเจนว่ามีบุคคลใดที่ผลคะแนนไม่ตรงกันหรือพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับคะแนนจะไม่มีการเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกลางพนักงานท้องถิ่นหรือว่ากรรมการกลางนะครับเพื่อดำเนินการยกเลิกบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีความผิดปกติดังกล่าวจากนั้นจะมีการเลื่อนรายชื่อผู้ที่สอบได้ในลำดับถัดไปขึ้นมาทดแทนก็ยืนยันว่าจะไม่มีการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากต้องรักษาสิทธิของกลุ่มคนที่สอบผ่านด้วยความสามารถของตัวเองซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสุดทุจริตครับสำหรับขั้นตอนต่อไปถ้าหากพบว่าผู้ที่มีคะแนนผิดปกติจริงเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการสืบสวนขยายผลต่อไปเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าความผิดปกติดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากจุดใดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนรู้ส่วนเห็นกับกระบวนการทุจริตหรือไม่รวมถึงประเด็นที่มีกระแสข่าวว่ามีข้าราชการระดับสูงในสังกัดกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระดับอธิบดีรองอธิบดีจำนวน5รายชื่อเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าในส่วนนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงตามกระบวนการปกติซึ่งหากรายงานผลสอบข้อเท็จจริงส่งมาถึงและพบว่ามีมูลความจริงก็พร้อมที่จะดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีทางอาญาอย่างเด็ดขาดต่อไปนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับนายกตั้งปกรณ์ประธานเช็คบินโกงสอบสอทอราย

งานทุก10วันวันนี้รู้ 15,000 คนใครผิดเจอเชือดเลื่อนสำรองแทนเผยปลัดมท.ลงนามตั้งสอบวินัยร้ายแรงอดีตอธิบดีรองอธิบดีสท.แล้วมท.4แย้มคืนนี้รู้ผลสอบราชการท้องถิ่นบรรจุแล้ว 15,000

0: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
1: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบงก์กำหนด
7: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
8: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงที่2ค่ะมีเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยมาฝากคุณผู้ฟังนะคะป่วยเล็กน้อยไม่รักษาตามความจำเป็นระวังเจอโคเปเมนต์อาการไข้หวัดท้องเสียเวียนศีรษะโรคกลุ่มนี้จัดเป็นกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยโดยทั่วไปแพทย์มักให้รับยาแล้วกลับไปพักผ่อนที่บ้านไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลถ้าแอดมิดโดยไม่จำเป็นเสี่ยงเสียมากกว่าที่คิดเพราะการพยายามขอแอดมิดเพื่อหวังเคลมประกันกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยอาจส่งผลเสียต่อกรมธรรม์ของคุณเพราะโคเปเมนต์ผู้เอาประกันจะต้องมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนหนึ่งด้วยตนเองตามสัดส่วนที่กำหนดสรุปคือเคลมได้แต่มีส่วนร่วมจ่ายค่ะดังนั้นหากเจ็บป่วยเล็กน้อยควรใช้สิทธิ์ตามความจำเป็นทางการแพทย์ทั้งการใช้สิทธิ์ OPD หรือผู้ป่วยนอกหรือปรึกษาแพทย์ผ่านเทเลเมดิซีนเพื่อรักษาประวัติการเคลมลดความเสี่ยงจากโคเปเมนต์ในปีถัดไปช่วยควบคุมเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมในระยะยาวและลดความเสี่ยงการปรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นทั้งระบบผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
9: มาติดตามความคืบหน้าการกวาดล้างเครือข่ายลักลอบเข็นขนเฮโรอีนข้ามชาตินะครับหลังจากที่ยกระดับเป็นคดีพิเศษล่าสุดครับเจ้าหน้าที่เร่งแกะรอยพยานหลักฐานเส้นทางการเงินและกล้องวงจรปิดเพื่อขยายผลหาความเชื่อมโยงไปถึงผู้บงการใหญ่ในขณะที่ตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องหาสำคัญ2รายนะครับส่งฝากขังต่อศาลอาญาแล้วนายอารีพัฒน์เงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ครับเปิดเผยถึงคดีพิเศษกรณีทลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติลักลอบขนส่งเฮโรอีนไปต่างประเทศโดยความคืบหน้าของการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา2สามีภรรยาก็คือนายอาทิตย์และนางทัศพรชาวลาวครับที่ถูกจับกุมในข้อหารับจ้างส่งพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดล่าสุดทั้งคู่ยังคงให้การภาคเศษแต่ว่าเจ้าหน้าที่มีหลักฐานมัดตัวหนาแน่นจากการตรวจสอบย้อนกลับพบชื่อผู้ส่งพัสดุจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยมายังซอยรางน้ำกรุงเทพมหานครคือชื่อของผู้ต้องหาทั้งสองคนส่วนปลายทางที่ระบุชื่อผู้รับว่าเดียกำลังประสานข้อมูลกับทางการออสเตรเลียเพื่อตรวจสอบว่าเป็นคนเดียวกับผู้รับในคดีของนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือไม่สำหรับกรณีของนางสาวมีนาครับจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินในเบื้องต้นจากสมุดบัญชีธนาคารที่แฟนหนุ่มนำมาแสดงยังไม่พบเงินค่าจ้างโอนเงินเข้าบัญชีและมีเงินเหลือในบัญชีเพียงประมาณ 2,000 บาทจึงยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าได้รับค่าตอบแทนจากการหิ้วพัสดุในครั้งนี้ขณะที่การตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณคอนโดมิเนียมย่านบางนาพบรถรับจ้างมีผู้โดยสาร2คนคือคนขับรถรับจ้างและนายอุทัย

0: ชายที่สวมเสื้อฮูดสีน้ำเงินโดยนายอุทัยเป็นผู้นำกล่องพัสดุลงไปส่งมอบให้กับนางสาวมีนาและด้านคนขับรถสารภาพนะครับว่ารับงานนอกระบบครั้งที่3ได้รับค่าจ้างรวมกว่า 3,000 บาทโดยไม่ทราบว่าสิ่งของภายในคืออะไรครับทางด้านของพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็เปิดเผยนะครับว่าช่วงสายวันนี้พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวนายอุทัยชายสวมเสื้อฮูดแล้วก็นายนันทวัฒน์เพื่อนของนายอุทัยซึ่งทำหน้าที่ทำลายหลักฐานไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญารัชดาภิเษกแล้วพร้อมกับคัดค้านประกันตัวเนื่องจากว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงส่วนคำให้การของผู้ต้องหาที่อ้างว่ารับเฮโรอีนมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาทางตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อและกำลังเร่งนำคำให้การไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับคำพยานหลักฐานที่มีอยู่นะครับเพื่อขยายผลไปสู่การจับกลุ่มผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติกลุ่มนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับอุทัยนันทวัฒน์ปัดตอบคดีแอร์ฝากขังค้านประกันไล่ล่าหัวโจกฝั่งลาวอุทัยนันทวัฒน์สายหน้าปัดตอบทุกคำถามสื่อตำรวจหิ้วตัวฝากขังผลัดแรกค้านประกันตัวปปส.จ่อปิดเกมรู้ตัวจอมบงการใหญ่ฝั่งลาวโยงคดีแอร์มีนาเร่งออกหมายจับแกะรอยถึงปลายทางรับยาในออสเตรเลียครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะ2ผู้ต้องหาส่งยานอนคุกกรมศูนย์ตรวจเข้มขาออกตำรวจบช.ปส.ฝากขัง2ผู้ต้องหาคดีค้าเฮโรอีนมือส่งของให้แอร์สาวมีนาค้านประกันเกรงหลบหนีก่อนศาลไม่ให้ประกันต้องนอนคุกขณะที่ศุลกากรตื่นแล้วยกระดับตรวจสอบสินค้าและผู้โดยสารขาออกเพิ่มมากขึ้นผ่านเครื่องเอ็กซเรย์และเคนายอดหนักขาดงบประมาณใช้ที่สนามบินส.ส.พักส้มขย่มหนักกัญชาเถื่อนเกลื่อนโดนสอยฟาดหน้ารัฐบาลละหลวมกระเฮี้ยนกระหือรือปลดล็อกแต่คุมไม่ได้ขณะที่มติชนนะคะพาดหัวข่าวค่ะชี้เดียคนขับคนรับผงขาวในออสซี่แอร์สาวมีนาลุ้นผลฟ้อง14กันยายนรู้ตัวเจ้าของพัสดุเฮโรอีนล็อตแอร์มีนาเป็นชาวลาวผู้รอรับที่ออสซี่เป็นคนไทยชื่อเดีย14กันยายนศาลเมลเบิร์นนัดชี้ชะตาแอร์สาวศุลกากรเข้มขาออกเพิ่มเคนายค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่ครับช่วงหน้ามีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ติดตามกันครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: มสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบให้เร่งนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า5ล้าน 3 แสนคนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมครับเพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่นพร้อมกับปรับปรุงหลักเกณฑ์บางประการเพื่อสะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของผู้มีรายได้น้อยก่อนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและประกาศผลการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการครั้งที่8ที่ประชุมนะครับก็ได้รับทราบผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยมีมติเห็นชอบให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กระทรวงมหาดไทยได้สำรวจพบในระหว่างการลงพื้นที่ช่วงวันที่4ถึง21มิถุนายนที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น

0: 5,383,393 คนครับเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนเพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดกรองคุณสมบัติของโครงการครั้งนี้จะไม่มีการนำเกณฑ์กรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้เคยใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้เป็นเงื่อนไขนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้นำข้อเสนอของธนาคารแห่งประเทศไทยมาพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติเรื่องของวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทโดยมีมติว่าจะไม่นำเงินวงเงินสินเชื่อภาคการเกษตรเข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากว่าสินเชื่อภาคการเกษตรมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสินเชื่อทั่วไปซึ่งเป็นสินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูการเพาะปลูกและบางกรณีเป็นเงินเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงอาจจะไม่สะท้อนความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือว่าฐานะทางทรัพย์สินที่แท้จริงของผู้มีรายได้น้อยนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์เป็นพาดหัวใหญ่ครับกลุ่มเปราะบาง 5.38 ล้านชีวิตมีลุ้นรับสิทธิ์ใส่ชื่อรอพิจารณาบัตรคนจนเกณฑ์ใหม่เลิกลดหย่อนภาษีพ่อแม่พร้อมสินเชื่อภาคการเกษตร 100,000 บาทปรับเกณฑ์คนจนใหม่ยกเลิกลดหย่อนภาษีพ่อแม่และสินเชื่อเกษตรกร 100,000 บาทออกครับ
1: ส่วนมติชนนะคะมีพาดหัวข่าวเปิดทางเลือกไฮสปีด3สนามบินเลขา EEC ชง2ทางเลือกแนะใช้รอรถขออภัยค่ะแนะใช้รถไฟเร็วปานกลาง 5.3 ล้านรายเฮได้บัตรคนจนเงินเฟ้อยังพุ่งมิถุนายน 2.42% เลขา EEC เผยปรับไฮสปีดเทรนเชื่อม3สนามบินจาก250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลือเร็วปานกลาง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: ครับศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายปรีชาไคร่ครวญหรือว่าครูปรีชาแล้วครับแล้วก็นางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นคนละ6เดือนโดยไม่รอลงอาญาในคดีร่วมกันแจ้งความเท็จและเบิกความเท็จแกล้งให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญากรณีพิพาทสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทนะครับล่าสุดศาลก็ให้ประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์คดีโดยตีราคาประกันคนละ 50,000 บาทหลังไม่พบพฤติการหลบหนีครับมีหัวข่าวประเด็นนี้นะครับเดลีนิวครับจำคุกอ่วมครูปีชาเจ๊บ้าบิ่น6เดือนโดยไม่รอลงอาญามหากาพย์หวย30ล้านแจ้งเท็จให้ผู้อื่นรับโทษพฤติกรรมร้ายแรงไม่ควรรอลงอาญาทำเอาทั้ง2คนช็อกให้ทนายยื่นประกันครับ
1: ขอไปที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะตอนนี้ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะคะอยู่ในช่วงพักครึ่งนะคะก็กำลังจะเข้าสู่การแข่งขันครึ่งหลังเป็นคู่ของสหรัฐพบกับเบลเยียมนะคะซึ่งตอนนี้เบลเยียมก็ขึ้นนำสหรัฐไป2ประตูต่อ1แล้วค่ะส่วนคู่ก่อนหน้านี้ค่ะโปรตุเกสพบกับสเปนนะคะก็เป็นสเปนที่เฉือนชนะโปรตุเกส1ประตูต่อ0ทะยานขึ้นสู่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกนะคะแล้วก็ความพ่ายแพ้ของโปรตุเกสครั้งนี้ก็ส่งผลให้เป็นการยุติเส้นทางของโรนัลโดด้วยนะคะก็ปิดฉากฟุตบอลโลกในนัดที่27ค่ะ
0: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายในขณะที่ผู้ต้องสงสัยเชื่อมโยงคดีลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอมอบตัวตามกระบวนการยุติธรรมกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อคลี่คลายคดีความมั่นคงและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีหลังจากได้รับข้อมูลด้านการข่าวที่เชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอเมื่อวันที่11มิถุนายน2569โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมแสดงตัวและทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ในบ้านโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายก่อนที่นายมาอามิงผู้ต้องสงสัยซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีดังกล่าวจะยอมมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยสงบส่งผลให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดเหตุรุนแรงและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บโดยการปฏิบัติการเป็นไปภายใต้หลักนิติธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนและคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็น1ใน8กิจสำคัญเพื่อสันติสุขชายแดนใต้หรือการสร้างความเข้าใจและอำนวยความยุติธรรมแก่ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมของพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลา าห์แล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉัน

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรวบหนุ่มอบป้าหนีหมายแดงอินเตอร์โพลซุกไอซ์ใส่กางเกงในบินข้ามประเทศพลตำรวจโทพานุมาตรบุญยลักษณ์ผู้บัญชาการสตม.สั่งการนำกำลังชุดปฏิบัติการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.และทางการสาธารณรัฐเกาหลีร่วมกันจับกุมตัวนายคิมจินสัญชาติเกาหลีใต้ผู้ต้องหาตามหมายแดงองค์การตำรวจสากลในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์เข้าสู่เกาหลีใต้น้ำหนักประมาณ 1.31 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ3ล้านบาทสืบเนื่องจากนายคิมจินพร้อมพวกเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อจัดหายาเสพติดโดยใช้วิธีซุกซ่อนยาเสพติดในกางเกงชั้นในอำพรางใส่ถุงพลาสติกและกล่องกระดาษเพื่อตบตาการตรวจค้นก่อนที่เพื่อนร่วมขบวนการจะลักลอบนำยาเสพติดบินกลับไปที่เกาหลีใต้และถูกเจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดีได้ในเวลาต่อมาส่วนตัวนายคิมจินรู้ตัวว่าถูกออกหมายจับที่เกาหลีใต้จึงหนีกลับมาซ่อนตัวอยู่ในไทยและถูกทางการเกาหลีใต้ประสานขอออกหมายแดงติดตามตัวไปทั่วโลกจนเจ้าหน้าที่ไทยพบเบาะแสว่าผู้ต้องหากบดันอยู่ที่คอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งย่านเสรีไทยเขตบึงกุ่มกรุงเทพจึงวางกำลังจับกุมและเตรียมประสานผลักดันส่งกลับประเทศเกาหลีใต้เพื่อรับโทษตามกฎหมายต่อไปรูปในหน้าจัดหาบริษัทและบัญชีม้ารับรู้ช่องทางจากแก๊งคอในประเทศเพื่อนบ้านกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมบกป.ร่วมกันจับกุมนางสาวธัญรัตน์อายุ46ปีที่บริเวณอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงสืบเนื่องจากมีผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งถูกคนร้ายหลอกชักชวนลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์จนหลงเชื่อและโอนเงินให้กับกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นกลุ่มนิติบุคคลบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดกว่า50แห่งเสียหายรวมกว่า100ล้านบาทต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.คลองตันได้สืบสวนมาโดยตลอดและมีการอนุมัติออกหมายจับกลุ่มคนร้ายกว่า50คนจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหามีฐานะเป็นกรรมการบริษัทม้าที่ใช้ในการรับเงินจากผู้เสียหายกว่า3ล้านบาทซึ่งผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงและยังไม่เคยถูกจับในคดีนี้มาก่อนจึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสน.คลองตันดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นทราบว่าผู้ต้องหาเคยไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเว็บพนันในประเทศเพื่อนบ้านเมื่อกลับมาถึงประเทศไทย

0: อดีตเพื่อนร่วมงานให้ช่วยจัดตั้งบริษัทนอมินีและเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์และเว็บพนันออนไลน์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกความ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: เสียงเพ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ฟังที่เพื่อรถฟังร้อยเพื่อคน
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network
8: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ไชเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าไชเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยไชเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
9: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
10: ยังไงอ่ะ
9: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
11: เจ็บป่วยต้องหาหมอแต่ไม่รู้ว่ามีสิทธิ์รัก

0: ษาพยาบาลอะไรใช้ได้ที่ไหนวันนี้ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยตัวเองง่ายๆเพียงแค่เตรียมแลกบัตรประชาชน13หลักแอดไลน์ Official ของสปสช.ค้นหา @NHSO กดเพิ่มเพื่อนจากนั้นมองหาสัญลักษณ์รูปบัตรประชาชนกดเมนูตรวจสอบสิทธิแล้วทำตามขั้นตอนหรือโทรสายด่วนสปสช.1330กด2ตรวจสอบสิทธิตลอด24ชั่วโมงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทย
1: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebackผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
3: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
4: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ศิลปะการดนตรีการเพลงการแสดงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนทุกคนจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศที่ไหนก็ตามก็ถือว่าดนตรีคือการแสดงถือว่าเพลงเป็นส่วนสำคัญเพราะเป็นการแสดงออกมาซึ่งจิตใจที่มีอยู่ในตัวจิตใจนั้นจะมีอย่างไรเพลงหรือการแสดงดนตรีหรือการแสดงภาพยนตร์แสดงละครก็ได้แสดงออกซึ่งความคิดหมายถึงความดีที่มีอยู่ในตัวได้ทั้งนั้น
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

สวัสดีทักทายกันในช่วงเช้าครับคุณผู้ฟังอูแลอูโบนะง่วงเหงาหานอนกันมาแป๊บหนึ่งแล้วกระตุ้นอารมณ์กันสักหน่อยครับในช่วงนี้ทักทายกันในเช้าวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันอังคารที่7ใช่ไหมวันนี้น่าจะใช่แหละเหมือนเดิมครับพายุยังคงมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเราในช่วงนี้อีกสักวัน2วันนะมันบอกว่าจะอยู่กับเราสัก4วันนี่ก็ผ่านมาวันที่2ละจริงๆแล้วเป็นคนชอบฝนมาโดยตลอดนะครับมีเมื่อวานวันเดียวนี่แหละที่แบบจะไปไหนก็ไปไม่ได้จะไปซื้อของก็ไปไม่ได้หงุดหงิดซะเหลือเกินรำคาญใจซะเหลือเลยเหลือเกินแต่ก็ต้องอดทนไว้นะครับเพราะว่าชาวนายังคงต้องการฝนอยู่ใจไม่อยู่ก็เพราะยิ่งดูเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คครับ OC ยังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณในเบรกนี้เธอเต็มช่องทางก็เหมือนเดิมนะครับ0454350074แล้วก็อินบ็อกซ์ที่เพจอสมทอุบลราชธานี Facebook อุบลราชธานีได้ทั้ง2อันเลยนะครับ

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: M-Pod Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Pod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
3: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์

หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

ชั่วโมงแรกครับคุณผู้ฟังก็มีเพลงกลางๆนะฮะไม่เก่าไม่ใหม่มากนะหยิบเอามาฝากกันในช่วงเช้าสายๆแบบนี้เช้าๆแบบนี้ไม่สายสิยังไม่สายเท่าไหร่ถ้ามองไปดูบรรยากาศมันก็ยังคงแบบว่าเหมือนลุงอรุณนะเช้าอยู่เพราะว่ามันยังอึมครึมกันอยู่นะครับรอดูช่วงกลางวันไม่แน่อาจจะมีแดดให้เห็นนะรอดูก็ต้องดูทิศทางลมอีกหลายประเด็นนะครับเพราะว่าตอนนี้พายุที่เข้ามาอยู่เนี่ยมันก็มีผลกระทบกับอากาศในบ้านเราอยู่พอสมควรแต่แน่นอนละเมื่อฝนตกแบบนี้นะครับสิ่งที่ออกมากวนใจเราในเวลากลางคืนคงหนีไม่พ้นแมลงต่างๆแล้วก็ยุงต่างๆครับซึ่งมันมีมากมายเหลือเกินในช่วงหน้าฝนแบบนี้อันตรายกับโรคไข้เลือดออกนี่ยิ่งรุนแรงหนักเลยนะโรคมาลาเรียโรคเท้าช้างแล้วก็โรคร้ายแรงอื่นครับคุณผู้ฟังครับป้องกันเอาไว้ก่อนเบื้องต้นตอนคุณนอนหลับกับมุ้งพับกันยุงแบบใหม่ขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ใหม่ทันสมัยไม่ต้องผูกหู4ด้านกันยุงกันแมลงครบ360องศารอบด้านเลยใช้งานง่ายพับเก็บง่ายตัวมุ้งเองผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตจากไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบที่นอนขนาด6ฟุตได้พับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกเอาไปนอนที่ไหนก็พกพาไปได้ด้วยสะดวกสบายครับโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุต1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาแค่590บาทครับ590บาทได้ไป2อันคุ้มสุดๆ สนใจรีบโทรไปที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปกับช็อปมาเนียได้เลยนะครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจังหวัดนครพนมเสริมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำลงน้ำโขงตลอดทั้งคืนนายนิวัฒน์เจียวิริยะบุญญานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมระดมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองนครพนมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์วางมาตรการป้องกันน้ำท่วมชุมชนเทศบาลเมืองนครพนมหลังมีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันโดยได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน6จุดเสริมการระบายน้ำลงน้ำโขงตลอด24ชั่วโมงรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลประเมินสถานการณ์เฝ้าระวังตลอดทั้งคืนโดยยืนยันว่ายังสามารถระบายมวลน้ำลงน้ำโขงได้เร็วเนื่องจากปริมาณน้ำโขงยังต่ำล่าสุดอยู่ที่ประมาณ6เมตรเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 60-80 เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งประมาณ7เมตรทำให้รองรับมวลน้ำจากตัวเมืองรวมถึงลำน้ำสาขาอีกจำนวนมากพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กำจัดขยะสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางระบายน้ำอย่างไรก็ตามได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบให้แจ้งทางเทศบาลเมืองนครพนมทันทีด้านกรมอุตุรายงานภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพบนิสิตใหม่มหาสารคามติดพยาธิใบไม้ตับพุ่งสูงกว่า 4,200 คนผลการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2,569 ของจังหวัดมหาสารคามพบตัวเลขที่น่ากังวลโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อพุ่งสูง 4,233 คนจาก 12,733 คนขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อ380คนจาก 1,922 คนซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มประชากรทั่วไปในจังหวัดที่พบติดเชื้อเฉลี่ยร้อยละ11โดยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสสจ.มหาสารคามระบุว่าอัตราการติดเชื้อในกลุ่มคนรุ่นใหม่สูงเช่นนี้จำเป็นต้องเร่งสร้างความรู้เรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัยโดยด่วนด้านนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสั่งการสสจ.ลงพื้นที่ร้านส้มตำและร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าพร้อมรณรงค์ให้ผู้ประกอบการใช้ปลาร้าต้มสุกที่ได้มาตรฐานโดยร้านที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับป้ายร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจและตัดวงจรความเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตขณะที่ตัวแทนแม่ค้าร้านส้มตำในตลาดน้อยมมส.ยืนยันว่าทางร้านใช้ปลาร้าต้มสุกทุกครั้งและเน้นสุขอนามัยเป็นหลักพร้อมยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: เสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันท้ายก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
4: ้รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
6: M-Pod Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Pod Connect
7: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Pod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุก

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได
1: ้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำทำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
1: หนึ่งเพลงจากBoogie Leonครับคุณผู้ฟังครับซิงเกิลล่าสุดของเขานั่นคือนาฬิกาทรายหยิบเอามาฝากกันในช่วงต้นชั่วโมงครับก่อนหน้านั้นเป็นเพลงของพี่เอกสุรเชษไม่ใหม่นะก็ออกไปเกือบเก่าแล้วล่ะนะครับเป็นเพลงที่ค้างกันไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับเพลงพระจันทร์ยิ้มก็ถ้าถามว่าเป็นเพลงเก่าไหมก็อาจจะหลายปีละแต่ก็ยังคงเปิดกันอยู่แล้วก็ฟังกันอยู่ในทุกร้านอาหารก็แล้วกันนะทุกร้านอาหารแล้วก็ยังคงมีคนขอเข้ามาอยู่เนืองๆสำหรับเพลงนั้นส่วนเพลงนาฬิกาทรายของBoogie Leonนี่เป็นซิงเกิลล่าสุดครับที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆหยิบเอาเพลงนี้มาอัปเดตกันในชั่วโมงที่2ครับ MCOT Radio Network อัปเดตเพลงใหม่กันในเบรกนี้ครับ OC ยังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณเล็กๆลึกๆตู่ภพธรกับซิงเกิลใหม่ที่เอามาฝากกันฟีเจอริ่งกับ Fellow ครับ

0: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network อสมทอ107 MHz MCOT Radio Network
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: โลกของเรากำลังร้อนขึ้นปี2025อาจเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่เราทุกคนสามารถช่วยกันได้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆรอบตัวปิดไฟเมื่อไม่ใช้ลดการใช้พลาสติกใช้ขนส่งสาธารณะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกันลดภาวะโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตของลูกหลานเราลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวคุณลดโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืน MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
0: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

สองเพลงใหม่ครับนี่คือหลุมอากาศหนึ่งเพลงจากปามมี่ครับรวมไปถึงอิงวรันทรกับจำไว้อัปเดตเพลงใหม่กันในสองชั่วโมงนี้ครับ10นาฬิกาเอ้ย9นาฬิกากับ10นาฬิกาโดยประมาณนะครับกับผู้สนับสนุนที่ยังคงอยู่กับพวกเราเสมอนะครับนั่นคือไฟสปอตไลท์ LED ครับคุณผู้ฟังครับเป็นเมกะสปอตไลท์ความสว่าง 2,500 วัตต์ครับอันนี้ต้องบอกได้เลยว่าสว่างจ้าตาแตกแน่นอนบ้านใครที่มืดๆนะเอาตัวนี้ไปติดได้เลยติดตัวเดียวนี่สว่างทั้งหน้าบ้านเลยนะและตอนนี้โปรโมชั่น1แถม1หน้าบ้านตัวหลังบ้านตัวโหจบเลยครับใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะไฟหน้าบ้านไม่สว่างหรือสว่างไม่เพียงพอมืดมองไม่เห็นแน่นอนว่ามันเสี่ยงขโมยขโจรครับเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุหรือหลายๆจุดนะครับที่อยากจะติดเพิ่มแต่ไปติดแล้วซื้อมาแป๊บเดียวก็พังซื้อมาแป๊บเดียวก็ไม่สว่างซื้อมาแป๊บเดียวแบตก็หมดอะไรอย่างนี้นะครับโอ้โหเสียเวลาครับบางคนอาจจะต้องเดินสายไฟต่อไฟไปนะครับแน่นอนว่าเสียค่าเดินสายไฟเสียสายไฟแน่นอนและยังไม่พอเสียค่าไฟเพิ่มเติมอีกครับวุ่นวายทั้งเงินทั้งเวลาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนใช่ไหมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปครับกับเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ของเรากับ 2,500 วัตต์ตัวนี้บอกได้เลยว่าความสว่างสูงสุด 2,500 วัตต์มีหลอด LED ที่เป็นหลอดประหยัดไฟนะครับมากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรไม่ใช่น้อยๆเลยนะคุณผู้ฟังนึกภาพดูเองเป็นหลอด LED แบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงมากๆเปิดแล้วสว่างทันทีครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่บอกได้เลยว่าแทบจะอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนนะ 50,000 มิลลิแอมนะครับ 50,000 มิลลิแอมกับความสว่างขนาดนี้โอ้โหเหลือเฟือครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งแม้แต่แสงอ่อนๆแบบนี้นะยังใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง12ชั่วโมงครับติดตั้งก็ง่ายเขามีสายยาวแถมมีสายยาวแถมให้แม้มีสายยาวมีสายยาวแถมให้5เมตรพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแบบครบชุดครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 ฝนตกก็ไม่กลัวแดดออกก็ไม่หวั่นนะใช้เครื่องนี้ทำงานสั่งด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตัวนี้ตอนนี้รับไป1แถม1บอกเลยว่าคุ้มมากๆกับราคาที่จะบอก 1,290 บาทแถมแว่นกันแดดที่อีก1อันถือว่าราคานี้โคตรคุ้มเลยนะครับโคตรของโคตรคุ้มเลยรีบสั่งกันสักหน่อยของมีจำนวนจำกัดครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปกับช็อปมาเนียครับตอนนี้ช็อปมาเนียของเรามีของดีคุณภาพทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดมีปัญหาเราก็เปลี่ยนใหม่ทันทีนะมีปัญหาเปลี่ยนใหม่ทันทีไม่ต้องรอซ่อมไม่ต้องรอเคมนะถ้ามีปัญหาก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็สินค้าตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหทั้งโปรโมชั่นทั้งของเยอะแยะมากมายถูกๆดีๆทั้งนั้นนะครับแวะเข้าไปดูที่ช็อปมาเนียกันได้ครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้าง

เดี๋ยวมาดูกันนิดนึงเมื่อวันก่อนนะก็เป็นข่าวกันไปแทงกันตายประมาณแถวกิโลศูนย์เห็นจะได้นะครับวัยรุ่นกับวัยชรากระส

0: แต่คิดว่าไม่น่าจะมีใครไปตามข่าวเรื่องนี้นะฮะอีกอย่างหนึ่งที่เห็นนะครับตอนนี้ที่มหาสารคามคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างมากเมื่อวานใครที่เห็น Facebook ผมก็นึกว่าข่าวปลอมนึกว่าโพสต์แบบโพสต์เล่นๆนะเห็นมีโพสต์แดงแจ้งเตือนขึ้นมานักศึกษามหาวิทยาลัยครับมีการตรวจพบพยาธิใบไม้ในตับกว่า 4,500 คนคุณผู้ฟัง 4,500 คนสาเหตุเกิดจากกินส้มตำนะที่ผมอ่านคร่าวๆนะภัยเงียบที่หลายๆคนมองข้ามนั่นคือพยาธิใบไม้ในตับรู้ทันป้องกันได้นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าการกินปลาดิบครั้งเดียวคงไม่เป็นไรแต่รู้หรือเปล่าครับว่าการรับประทานปลาน้ำจืดดิบๆสุกๆเนี่ยอาจจะทำให้เราได้รับไข่พยาธิเข้าไปแล้วพยาธิเหล่านี้แหละครับตัวอันตรายเลยแล้วตัวพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยไม่ใช่ของเล่นนะไม่ใช่ของเล่นนะครับซึ่งสาเหตุสำคัญของโรคท่อน้ำดีอักเสบอันนี้เป็นตัวสำคัญเลยตับแข็งมะเร็งท่อน้ำดีอันนี้เป็นกันได้ง่ายๆเลยนะครับวิธีสังเกตอาการลองสังเกตอาการตัวเองนิดนึงครับปวดท้องบริเวณชายโครงด้านขวามีไข้อ่อนๆแล้วก็อ่อนเพลียนะครับเบื่ออาหารคลื่นไส้คันตามเนื้อตามตัวตาเหลืองตัวเหลืองวิธีป้องกันง่ายมากครับกินปลาและอาหารให้สุกทุกครั้งหลีกเลี่ยงปลาดิบลาบก้อยนะครับแหมก้อยปลาซิวนี่มันนะแห้งๆหน่อยนะใส่มดแดงเข้าไปนะมะม่วงเข้าไปอีกนะอื้อหือบ่ต้องสืบแหมเพิ่นว่าบ่ต้องสืบหาเรื่องเอาล่ะสิครับพยาธิใบไม้ในตับเล่นงานเข้าไปแล้วตัวซีดแง้วนะครับนอนลงโรงพยาบาลหน้าจ้อยนะครับเผลอๆมรณภาพเอาโดยไม่รู้ตัวนะครับบอกเอาไว้ก่อนนะครับใครที่ประเภทกุ้งดิบนะก้อยกุ้งนะกุ้งเต้นนี่อันตรายนะทำเป็นเล่นไปนะครับพยาธิใบไม้ในตับทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนอกเหนือจากพยาธิแล้วยังมีปรสิตอื่นๆอีกแหมของแซ่บนี่มันเลือกยากจริงนะความแซ่บนี่มันมาพร้อมกับความอันตรายครับต้องระวังกันสักหน่อยนะครับแล้วก็มันเป็นอาหารหลักของบ้านเราซะด้วยสิเมื่อก่อนมันก็ไม่มีนะเมื่อก่อนสมัยปู่ย่าตาทวดนะเขาก็กินกันนะก้อยปลานี่เขากินกันเป็นประจำเนาะผมก็เห็นเขากินกันหลักๆนะกุ้งเต้นนี่กินกันไม่เห็นมีอะไรเลยนะพอมีวิทยาการเข้ามาเริ่มตรวจเจอปุ๊บเอาแล้วเริ่มมีแล้วพยาธิใบไม้ในตับเริ่มมีปรสิตเข้ามาแล้วนะครับนุ่นชัยขึ้นตาพยาธิออกตาขึ้นสมองไปก็มีโอ้ยเป็นไปทั่วที่ทั่วแดนแล้วเนาะเราต้องระวังกันเอาครับช่วงนี้หน้าฝนด้วยน้ำไหลๆแบบนี้ใครใส่สะดุ้งใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ปลาซิวปลาสร้อยมาแหมมันก็ก้อยแซ่บแล้วทีนี้มะม่วงก็มีนะมะม่วงเปรี้ยวๆนะก้อยใส่มะม่วงไข่มดแดงนะครับคั้นเอาน้ำออกเหลือแบบแห้งๆหน่อยนะข้าวเหนียวพริกกัดเข้าไปโอ้โหแซ่บหลายนอนโรงพยาบาลปวดท้องหลายปวดท้องหลายนะนอนแช่อยู่โรงพยาบาลเดือดร้อนชาวบ้านชาวช่องเขาอีกนะครับเดือดร้อนครอบครัวอีกจะกินอะไรแต่ละทีต้องระมัดระวังและคิดให้ดีๆนะครับตอนนี้เรื่องอาหารการกินเป็นเรื่องที่สำคัญด้วยนอกเหนือจากสภาพดินฟ้าอากาศที่เราต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพแล้วอาหารการกินก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันที่เราต้องดูแลและระมัดระวังมันนะครับ
1: อสมท.อุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือยศชนันปัดตอบผลสอบข้อเท็จจริงโกงสอบท้องถิ่นรอเคลียร์ให้จบก่อนยังไม่มีสัญญาณปรับโผครม.เพื่อไทยนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีความคืบหน้าการตรวจสอบการโกงสอบท้องถิ่นภายหลังมสว.เรียกร้องให้มีการนำกระดาษคำตอบตัวจริงมาเปรียบเทียบกับฝ่ายว่าขอรอทุกฝ่ายเคลียร์กันให้ชัดเจนก่อนส่วนกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจะมีการวัดผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีและอาจปรับเปลี่ยนครม.ในพรรคภูมิใจไทยฝั่งเพื่อไทยมีสัญญาณปรับเปลี่ยนครม.ด้วยหรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าเรื่อง KPI ขอคุยกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก่อนส่วนการปรับครม.ยืนยันว่ายังไม่มีสัญญาณใดจากทางฝั่งภูมิใจไทยพระดอนน้อมรับผลโพลความนิยมรัฐบาลตกขอโอกาสแก้มือนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการสำรวจความนิยมตกว่ายอมรับการประเมินของประชาชนโพลคือกระจกส่องรัฐบาลที่ต้องฟังและพิจารณาการทำงานของรัฐบาลซึ่งเราจะทบทวนการทำงานของรัฐบาลรัฐมนตรีทุกคนรวมถึงข้าราชการทำงานตามนโยบายรัฐบาลและหาแนวทางแก้ไขให้เร็วที่สุดเป้าหมายของรัฐบาลคือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและทำให้ประโยชน์เกิดกับประชาชนมากที่สุดนายพระดอนกล่าวว่าจะทำงานหนักขึ้นและจะสื่อสารกับประชาชนมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งนี้ขอขอบคุณประชาชนที่ส่งสัญญาณให้รัฐบาลทราบอย่างตรงไปตรงมาและจะใช้โอกาสที่ได้รับจากประชาชนทำงานให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดทั้งนี้รัฐบาลทำงาน3เดือนมีปัญหาเกิดขึ้นมากสะสมมานานเราต้องรีบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเชิงโครงสร้างเช่นน้ำมันไฟฟ้าทุจริตคอร์รัปชันและเศรษฐกิจตกต่ำเราถูกประเมินในระยะเวลาการทำงานสั้นมากในขณะที่ปัญหาใหญ่มากต้องใช้เวลาพอสมควรทั้งนี้ขอโอกาสให้รัฐบาลแล้วมาประเมินกันอีกครั้งแพทย์ชี้กินปลาน้ำจืดมีตัวอ่อนพยาธิต้นเหตุพยาธิใบไม้ตับส่วนปลาร้าถ้าผลิตได้มาตรฐานและปรุงสุกมีความเสี่ยงต่ำนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมากล่าวถึงกรณีการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับนิสิตนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยในจังหวัดมหาสารคามพบการติดเชื้อจำนวนมากว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนที่สุดคือการติดพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการกินปลาน้ำจืดที่มีตัวอ่อนพยาธิและไม่ได้ปรุงสุกเพียงพออาหารที่มีความเสี่ยงเช่นก้อยปลาลาบปลาปลาดิบพื้นบ้านปลาแช่ดิบปลาส้มที่หมักไม่นานพอปลาเจ้าหรือปลาหมักที่ไม่ได้ผ่านความร้อนส่วนปลาร้าถ้าปลาร้าผลิตได้มาตรฐานหมักถูกวิธีและนำไปต้มจนเดือดก่อนรับประทานความเสี่ยงย่อมต่ำมากแต่ถ้าเป็นปลาร้าดิบผลิตไม่ถูกสุขลักษณะหรือใช้ปลาน้ำจืดที่ปนเปื้อนไม่ผ่านความร้อนอาจมีความเสี่ยงได้สิ่งที่ข่าวนี้กำลังบอกคือพยาธิใบไม้ตับยังไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นพ่อแม่เท่านั้นแต่ยังเป็นปัญหาของคนรุ่นใหม่และถ้าไม่แก้ไขพฤติกรรมการกินตั้งแต่วันนี้ผลกระทบไม่ได้เกิดปีนี้แต่อาจเกิดขึ้นอีก 15-20 ปีข้างหน้าในรูปของโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นโรคที่รักษาได้ยากและมีอัตราการเสียชีวิตสูง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียง

0: ือชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network
4: 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
9: ้คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำทำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network Network
2: ระหว่างที่รอเขา

ยังคงอยู่ในช่วงอัปเดตเพลงใหม่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพลงแรกที่เปิดไปเป็นเพลงเก่าของพิธีชัยเดชนะครับเป็นเพลงของศิลปินที่ผมชื่นชอบแต่ว่าเอามาคัฟเวอร์ใหม่โดยพี่ป๊อปปองกูลนะครับก็ไม่ได้ใหม่มากนะครับคัฟเวอร์ไว้ตั้งแต่เมื่อ4ปีที่แล้วเลือกหยิบเอาเพลงนั้นมาฝากกันเป็นเพลงแรกครับรวมไปถึงไม่แบ่งใครหนึ่งเพลงนี้ที่เป็นซิงเกิลใหม่จากAsia 7นะครับหยิบเอามาอัปเดตกันในช่วงนี้ยังคงมีเพลงใหม่อีกหลายเพลงที่ยังคงจะเอามาฝากกันครับมีเพลงเก่าที่เอามาคัฟเวอร์ใหม่เอามารีเลนซ์ใหม่นะครับเอามาฟีเจอริ่งกันใหม่แล้วก็เป็นเพลงใหม่เลยที่ทำออกมาใหม่นะครับก็มีหลายเพลงหลายเวอร์ชันนะฮะก็จะทยอยเปิดให้ฟังกันไปนะครับมีทั้งเก่าและใหม่สลับผัดเปลี่ยนกันไปแล้วครับก็จะทยอยเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอยู่เนืองๆกับเพลงใหม่ในช่วงอัปเดตเพลงใหม่ครับใหม่บ้างเก่าเอามาทำใหม่บ้างสลับผัดเปลี่ยนกันไปนะครับเลนิสลาครับนี่ก็เป็นซิงเกิลใหม่เช่นเดียวกันนี่คือฝันร่างข้างๆกันซิงเกิลใหม่จากเรนิสราครับ

0: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network อสมทอ107 MHz MCOT Radio Network
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรัก หยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: อสมทอุบล

แกไปเที่ยวกันนะ

อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: อ้วนเพราะว่าเราเดินมาไกลมากแล้วอะ
1: ประชิญแล้วไงตรงนี้เอง
0: ผมไม่อยากเดินต่อแล้วอะ
1: แต่เราเดินมาไกลมากแล้วนะ
0: เพราะงั้นเราเลยต้องอยู่ตรงนี้ไง

อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาอสมทอุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุจะมีการวัดผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีและอาจมีการปรับเปลี่ยนครม.ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยหลังคะแนนผลโพลร่วงว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นายกรัฐมนตรีออกมากระตุ้นการทำงานของรัฐมนตรีเพราะรัฐมนตรีแต่ละคนก็ทำงานในหลายมิติให้กับประชาชนการจะเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเป็นเรื่องที่สำคัญพอกันทำงานอย่างเดียวแต่ไม่ประชาสัมพันธ์ก็ไม่เกิดประโยชน์และในทางตรงกันข้ามถ้าเอาแต่ประชาสัมพันธ์แล้วไม่ทำงานก็ไม่อยากเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองแบบนั้นเมื่อถามว่าหากประเมินผลงานของตัวเองคิดว่าทำงานอยู่ในระดับใดนายวราวุฒิกล่าวว่าเรื่องนี้คงตอบแทนไม่ได้คงต้องถามสื่อมวลชนเพราะทำงานอยู่ทุกวันวันเสาร์อาทิตย์ก็ทำแต่ประชาชนจะมองอย่างไรคงต้องถามสื่อมวลชนมากกว่าปกรณ์มั่นใจทำถูกต้องออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านรอศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย9 กรกฎาคมนี้นายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทขัดต่อวินัยการเงินการคลังหรือไม่ในวันที่9 กรกฎาคมนี้รัฐบาลได้มีการเตรียมแผนสำรองไว้แล้วหรือไม่โดยระบุว่าไม่มีเพราะไม่คิดว่าเราทำอะไรผิดเมื่อถามย้ำว่าหากผลออกมาเป็นลบจะดำเนินการอย่างไรนายปกรณ์กล่าวว่ายังไม่รู้แต่เราทำเต็มที่และนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าเราทำถูกต้องแล้วและไม่ต้องกลัวอะไรส่วนจะต้องไปรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้มอบหมายรัฐมนตรีสาธารณสุขเผยผลตรวจพยาธิใบไม้ตับ 4,000 รายต้องตรวจยืนยันผลซ้ำย้ำเตือนประชาชนควรกินอาหารปรุงสุกอาหารจากแหล่งที่มั่นใจนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีพบผู้ที่มีผู้ติดพยาธิใบไม้ตับจำนวนมากที่จังหวัดมหาสารคามว่าได้รับรายงานมาว่ามีการตรวจพยาธิใบไม้ตับและพบประมาณ 4,000 คนแต่กระบวนการปกติที่ตรวจจะตรวจจากอุจจาระว่ามีไข่พยาธิหรือไม่แต่ด้วยวิธีการตรวจแบบใหม่จะเป็นการตรวจที่คล้ายกับการตรวจ ATK จึงจะมีความเซนซิทีฟกว่าวิธีตรวจไข่พยาธิจากอุจจาระและใช้เวลารู้ผลเร็วกว่าทั้งนี้ยังจำเป็นต้องคัดกรองและต้องมีการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิเพื่อยืนยันอีกครั้งยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมะเร็งท่อน้ำดีค่อนข้างสูงและในรอบหลายปีที่ผ่านมาผู้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีมีแนวโน้มไม่ได้ลดลงมากจากที่คาดการจึงอยากจัดตรวจวงกว้างมากขึ้นโดยเช้านี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมวางแผนและกำชับไปทางสสจให้พยายามรณรงค์ให้ประชาชนรับประทานอาหารสุกไม่อยากให้ทานอาหารดิบแต่เข้าใจในวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแต่ก็ต้องฝากบอกว่าให้มีความระมัดระวังและควรกินอาหารจากแหล่งที่มีความมั่นใจ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์
5: M-POT Radio Network
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3 สเต็ปจากซิสตา ัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
7: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: ป่าไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่เป็นบ้านของสัตว์น้อยใหญ่เป็นที่ที่เราหายใจและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของโลกแต่ทุกๆปีไฟป่าที่คุกคามป่าอันล้ำค่าเหล่านี้ไฟป่าทำลายทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์ป่าหรือแม้แต่ชีวิตของผู้คนแต่เราช่วยป้องกันไฟป่าได้มาร่วมมือกันเพื่อปกป้องป่าของเราเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยการไม่ทิ้งขยะในป่าไม่ก่อกองไฟในที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตสอนผู้อื่นถึงอันตรายจากไฟป่าทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆสร้างความแตกต่างได้มาร่วมกันสร้างโลกที่ป่าไม้ปลอดภัยจากไฟป่าร่วมกันป้องกันไฟป่าเพื่อป่าที่ยั่งยืนพบเห็นไฟป่าโทรแจ้งสายด่วน1362ตลอด24ชั่วโมง
9: MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ั่วโลกมีความเดือดร้อนมากคือความไม่สามัคคีความแก่งแย่งกันความไม่เป็นผู้ที่เป็นสุภาพบุรุษนั้นอย่างมากซึ่งจะนำโลกไปสู่หายนะฉะนั้นต้องส่งเสริมและต้องฝึกฝนตนเองให้มีความแข็งแกร่งทั้งทางกายและจิตใจให้ดีและแสดงออกมาให้เห็นว่าความดีคือความเป็นสุภาพชนและเป็นคนที่มีความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

ได้เวลาของช่วงเพลงเก่าแล้วล่ะครับย้อนกลับไปฟังเพลงเก่าในยุค90อีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงรายการ Jazz Talk นะครับ MCOT Radio Network ในช่วงเพลงเก่า 11:00 น.กับอีก 17:00 น.ครึ่งชั่วโมงนี้กับเพลงเก่าเพราะๆครับ

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
6: ี่คือหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่เกิดภาวะโลกร้อนไฟป่าทำลายสิ่งปกคลุมหน้าดินจนเปิดโล่งแมลงสัตว์ป่าขาดแหล่งอาหารอดตายกระทบต่อระบบนิเวศไฟป่าทำให้หน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไม่เหลือการอุ้มน้ำของดินลดลงจนไม่สามารถเก็บกักน้ำพืชหลายชนิดไม่ได้ไปต่อจนเกิดภาวะภัยแล้งสาเหตุของการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้นร่วมรณรงค์หยุดเผาป่าหยุดเผาป่า M-Cot Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราอสมท. อุบลราชธานี FM 107 MHz M-Cot Radio Network
7: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการ Just Talk ครับคุณผู้ฟังครับกลับมาเข้าสู่ช่วงรายการในช่วงครึ่งหลังครับก่อนที่จะแยกย้ายกันไปรับประทานอาหารกลางวันนะครับเริ่มต้นกันไปที่การแถลงการของกระทรวงกลาโหมของเขมรกันหน่อยนะครับเกี่ยวกับปมกองกำลังของทหารเขมร4นายที่ได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดต้องบอกว่าเป็นทุ่นระเบิดของตัวเองแหละนะครับโดยระหว่างที่ทหารเขมรลาดตระเวนนะครับได้พบทหารไทยในฝั่งตรงข้ามนะอันนี้คือคำแถลงการของทหารเขมรนะครับในระหว่างลาดตระเวนนั้นก็ได้พบทหารไทยในฝั่งตรงข้ามเมื่อกำลังพลของทหารเขมรเคลื่อนไหวไปอีกฝั่งเล็กน้อยนะครับก็เกิดระเบิดขึ้นด้านหลังหน่วยลาดตระเวนของเราโดยผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบหาสาเหตุของการระเบิดเพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อประชาชนนะครับสาเหตุหลักๆนะครับเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวานนี้เขาเหมือนกับว่ามีเห็นว่าเขมรเนี่ยแอบลักลอบเข้ามาในไทยนะมีแอบลักลอบเข้ามาในไทยอยู่ฝั่งรั้วตรงข้ามนะครับพลเมืองกัมพูชาเคลื่อนไหวผิดปกติเล็กน้อยเขาบอกอย่างนี้นะครับก็ทำให้ฐานกัมพูชาเนี่ยได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากสะเก็ดระเบิด4นายนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเคราะห์กรรมอันใดของตัวเองหรือเปล่าที่ได้แอบมาวางเองนะครับแล้วก็สงสัยจะลืมหรือเปล่านะครับหรือยังไงไม่แน่ใจนะครับก็เป็นแถลงการของเขมรแหละเอาพูดง่ายๆเป็นแถลงการของเขมรแหละนะก็พยายามจะกล่าวหาไทยนะครับคือตอนนี้ตามแนวชายแดนก็มีการยั่วยุกันตลอดเวลามีการยั่วยุกันตลอดเวลาว่าตามแนวชายแดนนะว่าแต่ละฝ่ายก็ต่างบุกล้ำแต่ละฝ่ายก็ต่างบุกลุกก็ว่ากันไปจะมีรอบ3หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ละคนก็แต่ละประเทศก็สะสมกำลังตะเตรียมกำลังกันเต็มที่ประเทศไทยก็ไม่ได้เป็น2รองเขมรละถึงแม้ว่าจะมีจีนสนับสนุนในตอนนี้ครับ มันก็ยังเป็นเรื่องที่คุมเครือกันอยู่จีนก็ไม่ได้ออกตัวแรงแบบ 100% นะครับว่าจะสนับสนุนเขมรถึงแม้ว่าจะส่งรถถังไปให้เขมรแต่ก็ส่งเขาเรียกว่าอะไรพอส่งรถถังให้เขมรเสร็จก็ส่งทูตมาเจรจากับไทยจีนนี่มันก็เชื่อไม่ได้ 100% นะครับมันก็เชื่อไม่ได้ 100% อย่างว่าครับมันเป็นผลประโยชน์นะเพราะว่าจีนเขาได้รับผลประโยชน์จากเขมรเต็มๆเลยก็คือท่าเรือนะตอนนี้จีนเนี่ยมีท่าเรือเป็นของเขมรไม่ใช่สิต้องบอกว่าเขมรเนี่ยมีท่าเรือเอาไว้ให้จีนใช้อย่าง 100% เพราะฉะนั้นจีนก็ได้ใช้งานเขมรเต็มที่จะปล่อยปะละเลยลูกน้องมันก็กระไรอยู่นะคันจะมาแตกหักกับไทยมันก็ใช่เรื่องใช่ไหมมันก็ต้องประนีประนอมบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นนะครับส่งทหารไอ้ส่งรถให้เขมรนะแต่ก็แอบบอกไทยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็หลายอย่างนะขณะที่ไทยเองก็เดินเกมครับเมื่อเห็นจีนส่งรถถังให้เขมรนะไอ้ฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามจีนแน่นอนสหรัฐอเมริกาก็เข้ามาหาไทยทันทีประกบไทยทันทีเลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวกูช่วยนะออกแนวบอกเอ้ยซีกันเราซีกันไม่เป็นไรจีนส่งรถถังให้ใช่ไหมเดี๋ยวกูส่งเครื่องบินให้มึงอะไรอย่างงี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ยุทธการหาแนวร่วมนะซึ่งถ้ามันจะบานปลายมันก็คงเป็นสงครามโลกครั้งที่3แน่ๆนะส่วนในเรื่องของประเทศอื่นๆครับตอนนี้เขมรก็พยายามตีข่าวว่าหลายประเทศให้ความช่วยเหลือนะหลายประเทศให้ความช่วยเหลือแต่ในความเป็นจริงนะครับในความเป็นจริงนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงเท็จประการใดเห็นว่าหลายประเทศก็พยายามทวงเงินเขมรอยู่สหรัฐก็บอยคอตแล้วเรียบร้อยนะแบนเขมรแบนเงินเขมรแล้วก็ยึดทรัพย์เขมรเอาไว้หลายตังค์อยู่เหมือนกันนะเขมรก็โดนทวงตังค์จากประเทศที่ไปติดตั้งเขาไว้เหมือนกันตอนนี้กุมขมับนะเขมรเนี่ยก็กุมขมับอยู่หาทางออกอยู่พยายามหาทางออกที่ดีที่สุดอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะออกอีท่าไหนคือการเมืองภายในเขาก็แย่อยู่แล้วนะเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ออกลูกเดียวเลยคือลูกรักชาตินะครับลูกรักชาติลูกเดียวลูกทำสงครามลูกเดียวปลุกปั่นอย่างเดียวนะครับเขมรนี่ตอนนี้นะฮุนเซนก็ออกลูกปลุกปั่นอย่างเดียวออกลูกแบบคือพยายามจะกบข่าวอ่ะก็ไม่รู้จะหาอะไรมากบข่าวนอกจากสงครามก็เอาสงครามขึ้นมายกสงครามขึ้นมาเพื่อที่ให้ทางเขมรเนี่ยประชาชนฝ่ายเขมรเนี่ยรักชาตินะครับก็มีฝ่ายเขมรหลายคนนะครับเขาไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทำของฮุนเซนนะเขารับรู้รับทราบหรือเห็นการประพฤติของประพฤติตัวของฮุนเซนเขาก็ออกมาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับฮุนเซนน่ะพูดง่ายๆก็เป็นฝ่ายค้านน่ะนะเขาก็ออกมาพยายามแจ้งเตือนประชาชนเขมรว่าอย่าไปหลงเชื่อกลลวงของเขมรเอ้ยของฮุนเซนนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าเขมรเนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝ่ายเหมือนกันนั่นก็คือฝ่ายการเมืองฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่คัดค้านเต็มที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของฮุนเซนที่พยายามจะปลุกปั่นสถาบันรักชาตินะเพื่อที่จะกบเกินการทุจริตคอร์รัปชันของเครือญาติตัวเองนะต้องบอกอย่างนี้ซึ่งการทุจริตของกลุ่มฮุนเซนเนี่ยนะกลุ่มเครือญาติของฮุนเซนเนี่ยมันเป็นระบอบฮุนเซนจริงๆก็คือกินรวบหมดตั้งแต่ทุกอย่างนะครับทุกอย่างที่ทำได้ตั้งแต่การก่อสร้างโครงการตึกให้เช่าที่ดินคมนาคมสื่อสารมวลชนอะไรต่างๆเนี้ยเขาพยายามเอาลูกเอาหลานเอาลูกเอาเมียเขาไปคุมหมดมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นระบอบของฮุนเซนไปนะครับทีนี้ฝ่ายค้านจะทำอะไรมันก็ทำลำบากนะฝ่ายค้านจะทำอะไรก็ทำลำบากมันก็เลยกลายเป็นว่าระบอบนี้มันกึ่งจะออกแนวกึ่งจำไม่ได้กึ่งจะเขาจะทำเหมือนจีนอ่ะนะออกแนวคอมมิวนิสต์อ่ะแบบออกแนวแบบบังคับกึ่งบังคับอะไรเงี้ยแต่พยายามจะให้มีการเลือกตั้งนะพอมีการเลือกตั้งเสร็จเขาก็โกงการเลือกตั้งนะโกงการเลือกตั้งยึดทุกอย่างนะเตะเข้าโกตัวเองทุกอย่างเหมือนกันกับบ้านเรานี่แหละนะทำกันเหมือนกันกับบ้านเรานี่แหละแต่ประชาชนบ้านเขาไม่ค่อยลุกมาฮือเท่าไหร่แล้วก็ฝ่ายค้านเขาก็ไม่ค่อยมีปากมีเสียงไม่ค่อยลุกฮือเท่าไหร่นะก็กลายเป็นเหมือนกับ คอมมิวนิสต์ไกลๆนะครับแต่ก็มีการเลือกตั้งให้มันดูว่าไม่ใช่ประเทศป่าเถื่อนนะก็ต้องรอดูต่อไปนะครับตอนนี้ทางเขมรเองก็พึ่งจีน1ละ2พึ่งฝรั่งเศส1ละนะเป็นประเทศที่เคยปกครองเขามาก่อนนะครับแต่ตอนนี้ฝรั่งเศสเองก็ออกมาบอกว่าเริ่มจะเอื่อมละอาแล้วนะสื่อฝรั่งเศสก็บอกว่าเริ่มจะเห็นการพฤติกรรมของเขมรแล้วว่าไม่เป็นไปอย่างที่กล่าวอ้างนะครับสื่อของฝรั่งเศสก็กำลังมีการรายงานมาเหมือนกันนะว่าพฤติกรรมของเขมรเนี่ยเริ่มไม่เป็นไปอย่างที่กล่าวอ้างนอกจากนี้สื่ออื่นๆนะครับสื่ออื่นเขาก็ได้มีการตีข่าวอยู่เหมือนกันว่าเขมรเนี่ยเป็นสถานที่ตั้งของสแกมเมอร์นะของสแกมเมอร์เพราะว่ามีหลายข่าวนะครับหลายประเทศที่เข้ามาแล้วก็มาเห็นคือจุดที่มีการปะทะกันนักข่าวไทยก็พานักข่าวออสเตรเลียเข้าไปนะครับ ABC เข้าไปดูเสร็จเขาก็เห็นเป็นห้องเลยเป็นห้องของประเทศนี้นะประเทศของออสเตรเลียที่ทำเป็นเหมือนห้องสำนักงานตำรวจไปเห็นห้องของประเทศจีนนะครับที่หลอกคนจีนด้วยนะคนจีนนี่หลอกคนจีนด้วยกันเองนะแล้วก็ไปหลอกคนอินเดียไปหลอกคนอเมริกาไปหลอกคนรัสเซียทุกประเทศพูดง่ายๆเขาก็มีจัดตั้งวอลลุ่มเหมือนเป็นห้องอ่ะเซตเป็นฉากขึ้นมานะครับเซตเป็นฉากขึ้นมาว่าสถานีตำรวจประเทศนี้เป็นแบบนี้ก็เซตขึ้นมาสถานีตำรวจไทยก็เซตขึ้นมาสถานีตำรวจนู่นนี่นั่นก็เซตขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันที่

ในสายตาต่างชาตินะครับในสายชาติในสายตาชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยในเมื่อประเทศเขมรเนี่ยเป็นสถานที่ตั้งของสแกมเมอร์ในสายตาในสายตาต่างชาตินะในสายตาต่างชาติเขาก็มองไทยเนี่ยโอ้โหแม่งตัวการส่งออกยาเสพติดเลยนะประเทศไทยนี่แบบตอนนี้ต้องบอกอองตงเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากนะครับเสียชื่อเสียงเลยในวันเดียวกันที่นายกรัฐมนตรีประกาศนะครับให้จัดการกับผู้ค้ายาเสพติด2วันที่แล้วออสเตรเลียประกาศว่าจับกัญชาจากไทยได้นะ700กว่ากิโลฮ่องกงอีก400กว่ากิโลนะวันเดียวกันเลยนะครับซึ่งส่งออกไปจากไทยนะตอนนี้ไทยเลยกลายเป็นศูนย์กลางการส่งออกยาเสพติดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอันดับ1คิดดูสิคุณผู้ฟังคิดดูแล้วมันมาจากไหนกัญชาแล้วกัญชาเสรีนั่นแหละนะครับตอนที่กัญชาเสรีเนี่ยโอ้โหผลิตกันเป็น10ตัน20ตันนะครับเป็นร้อยตันบันตันคนที่ผลิตได้คือใครครับต่อไปชื่นใจหน่อยนายทุนนะไอ้พวกชาวบ้านที่ปลูกกันเนี่ยมีลงเรือนเนี่ยนะจะบอกว่าเจ๊งกันเป็นละนาวนะเจ๊งกันเป็นละนาวได้ก็ได้ไม่เยอะนะครับเสร็จพอปลูกได้เสร็จได้ยอดกัญชาได้ดอกกัญชาเสร็จเปลี่ยนผ่านรัฐบาลประกาศใหม่ให้สำหรับทางการแพทย์อ้าวจบข่าวทีนี้ไอ้พวกที่ปลูกก็เจ๊งละนาวครับแต่ทีนี้ไอ้พวกที่ทำกันแบบโรงงานไม่มีใครรู้หรอกครับนะก็จะเป็นพวกในทุนใหญ่ๆในทุนที่เขาตั้งใจจะทำโปรเจกต์นี้อยู่แล้วคุณเข้าใจป่ะเขาตั้งใจจะทำโปรเจกต์นี้อยู่แล้วนะครับแต่เดิมทีจะทำให้มันถูกกฎหมายจะทำให้มันถูกต้องนะครับแต่พอเมื่อมันมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลจากลุงตู่จากลุงตู่มาถึงอนุทินที่เป็นตอนนั้นเป็นยังไม่ได้เปลี่ยนอนุรัฐบาลอนุทินเต็มตัวนะก็เป็นเขาเรียกว่ารัฐบาลร่วมเป็นรัฐบาลร่วมประกาศเลยทีนี้กัญชาเสรีก็เขามีการแบ่งกันใช่ไหมเขามีการแบ่งกันว่าคุณต้องเท่านี้ผมต้องเท่านี้นะในอำนาจในการต่อรองก็ประกาศเป็นกัญชาเสรีพอประกาศเป็นกัญชาเสรีเสร็จก็เต็มที่เต็มเหนี่ยวนะครับเอื้อให้ในทุนเต็มแบบเต็มตีนเสร็จแล้วพอเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอนุทินก็ได้เป็นรัฐบาลร่วมแล้วก็ผิดใจกันพอผิดใจกันเสร็จอนุทินก็ออกใช่ไหมออกยกตัวออกครับเพราะว่าเขาจะเอามอทอหนึ่งคืนไม่พอใจก็ออกมาก็มาอยู่กับมาอยู่เดียวๆเราพูดง่ายๆมาอยู่เดียวๆในขณะที่ตอนนั้นก็เริ่มมีปัญหากัญชาเริ่มมีปัญหาแล้วนายทุนก็เริ่มแกว่งแล้วทีนี้นายทุนก็เริ่มแกว่งเพราะว่ามันจะไปออกทางไหนได้อ่ะมันหาทางออกไม่เจออ่ะลงทุนไปลงทุนกัญชานี่เยอะนะไม่ใช่น้อยนะแล้วมันต้องปลูกในโรงเรือนปลูกแบบออร์แกนิกปลูกแบบอะไรอย่างเงี้ยนะในตอนนั้นที่เขาทำกันเนี่ยเฉพาะในทุนใหญ่ๆเขาก็ลงทุนกันเป็นร้อยล้านนะเขาลงทุนเป็นร้อยล้านจะให้ขาดทุนมันก็เสียไม่ได้คุณผู้ฟังเข้าใจป่ะครับจะให้ขาดทุนมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วในทุนใหญ่เขาไม่ยอมขาดทุนอยู่แล้วเขาก็ต้องหาวิธีการนะจัดการตอนนั้นเห็นขายในออนไลน์โอ้โหขายเป็นกระสอบขายเป็นกิโลขายเป็นอะไรขายกันแบบถูกกฎหมายอ่ะขายกันแบบลืมล่ำเลยขายกันแบบสำหรับคนที่เสพกัญชานี่คงเปรมอ่ะเอาพูดง่ายมันมีของดีไม่ดีของยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ของสายพันธุ์นั้นสายพันธุ์นี้โอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเขาก็ยังยืนยันว่ามันก็ยังถูกกฎหมายแหละแต่ว่าให้ใช้โดยการแพทย์นะครับให้ใช้โดยมีการควบคุมนู่นนี่นั่นนะแต่ในความเป็นจริงมันในความเป็นจริงด้านมืดของวงการกัญชาเนี่ยมันไม่ได้สวยงามอย่างนั้นของมัน

0: 10,000ตันขนาดนั้นมันจะไปขายที่ไหนได้มันจะไปสกัดเป็นน้ำมันกัญชาแล้วมันจะไปขายที่ไหนได้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นก็มันก็ต้องหาวิธีรวยนะหาวิธีออกหาปองขาดออกนะมันก็ต้องหาวิธีหาช่องทางนะครับทีนี้เสร็จพอแล้วอันนี้กำลังไล่เรียงทำไลฟ์ฟังอยู่นะพออนุทินย้ายออกจากพรรคเพื่อไทยมันก็ไม่พอคะแนนเสียงไม่พอคะแนนเสียงเสร็จพรรคส้มเสือกยกมือให้อนุทินเป็นนายกทีนี้จังหวะนั้นแหละครับจังหวะนรก4เดือนเนี่ยนะจังหวะนั้นแหละจังหวะที่1เลยส้มพลาดนะครับส้มพลาดนะครับทั้งนั้นที่ส้มเองก็เป็นเบอร์2นะส้มก็เป็นเบอร์2เสือกไปยกมือให้เบอร์3ไปยกมือให้เบอร์3เพราะว่าผิดใจกับเบอร์1นะทะเลาะกับเบอร์1เบอร์2ทะเลาะกับเบอร์1เบอร์2ทะเลาะกับเบอร์1เบอร์3ทะเลาะกับเบอร์1เสร็จเบอร์3เสือกไปยกมือให้เบอร์2ก็เรียบร้อยเลยทีนี้ไอ้เบอร์2เสือกไปยกมือให้เบอร์3ก็เรียบร้อยเลยทีนี้ครับอนุทินก็ได้มาเป็นนายกนะรักษาการ4เดือนใช่ไหมก็มีการตกลงกันว่ายุบสัญญาจะยุบรัฐบาลแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่สุดท้ายพอเลือกตั้งใหม่อนุทินก็ได้เป็นนายกเต็มที่เพราะว่าใน4เดือนที่ผ่านมาเขาก็ได้มีการเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมเตรียมนู่นนี่นั่นไปหมดละนะครับสุดท้ายแล้วก็ผลมันก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละนะครับกัญชามันก็เลยเยอะนะครับผลมันก็เลยเป็นแบบนี้ลูกมันก็เลยออกมาแบบนี้ทีนี้มันจะไปโทษใครได้ล่ะครับแล้วก็ในเมื่อกัญชามันเสรีขนาดนี้นะน้ำกระท่อมมันเสรีขนาดนี้มันก็รับผลเต็มๆนะครับประเทศไทยก็กลายเป็นคือในใบกระท่อมหรือใบกัญชาเนี่ยเอาใบกระท่อมก่อนใบกระท่อมเนี่ยมันมีสารสกัดที่สามารถสกัดมาเป็นเฮโรอีนได้นะคุณผู้ฟังมันมีสารที่สกัดออกมาเป็นเฮโรอีนได้ซึ่งมันต้องใช้กระบวนการขั้นตอนในการสกัดนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันยุ่งยากหรือมันใช้อะไรมากแค่ไหนในการสกัดออกมาเป็นเฮโรอีนนะแต่ตอนที่มีกัญชากับกระท่อมเสรีเนี่ยนักลงทุนเนี่ยเบื้องหลังนะที่คุณไม่รู้เนี่ยนะเขาลงทุนกันเป็นหมื่นๆไร่นะเขาลงทุนกันเป็นหมื่นๆแสนๆไร่สำหรับนักลงทุนนะคนที่มีตังคุณคิดดูว่าคนที่มีตังปลูกเนี่ยเขาไม่ได้ทำเล่นๆเขาทำจริงนะครับแล้วเขาทำจริงเขาขายจริงเขาขายให้ทางการแพทย์ฉากบังหน้าครับทางการแพทย์นี่หนึ่งเลยนะฉากบังหน้าที่เหลือหลังบ้านเราไม่รู้หรอกครับเพราะเขาทำกันลับๆนะผมบอกได้เลยเขาทำกันลับๆเรามองไม่เห็นหรอกแต่มันมีอยู่จริงนะมันมีอยู่จริงสายดาร์กสายดำสายหลังบ้านเนี่ยมันมีอยู่จริงนะผมก็เชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันมีอยู่จริงเรามองไม่เห็นเราเข้าไปแตะต้องไม่ได้นะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะแต่ตอนนี้ก็เอาตรงๆว่าประเทศไทยเองก็ขึ้นชื่อนะเรื่องเสียเกี่ยวกับการส่งออกยาเสพติดที่เป็นอันดับหนึ่งนะการค้ามนุษย์มันก็ตามมาทีนี้แล้วมันจะเอาที่ไหนไปเรียกร้องความน่าสนใจเศรษฐกิจแย่ตอนนี้เอาแค่รัฐบาลพยุงตัวเองเนี่ยยังแย่เลยนะครับในครึ่งหลังของรัฐบาลชุดนี้นะครับไม่ต้องไปพูดนะเอาแค่ไตรมาสแรกของปีเนี่ยก็ไม่รู้จะไปยังไงแล้วนะจากนักวิเคราะห์หลายๆคนนะหนึ่งเลยจากความเชื่อมั่นเรื่องของยาเสพติดนะอันดับแรกก่อนเรื่องของยาเสพติดไม่ผ่านตอนนี้คือไม่ผ่านแล้วสอบตกประเทศไทยสอบตกแบบเต็มๆนะในสายตานานาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยาเสพติดโลกนะครับที่เขามองเลยนะตำรวจสากลตำรวจเกี่ยวยาเสพติดทุกประเทศครับจับตามองนักท่องเที่ยวไทยที่บินไปต่างประเทศตรวจค้นตม.ทุกประเทศเข้มกับคนไทยมากๆสินค้าไทยที่ถูกส่งออกไปไม่ว่าจะเป็นการเกษตรไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใดๆก็แล้วแต่ถูกเพ่งเล็งครับถูกเพ่งเล็งเป็นอย่างมากอิฐหินดินทรายทุกอย่างนะครับถูกเพ่งเล็งเป็นอย่างมากพืชผักผลไม้อะไรต่างๆนานาที่ถูกส่งออกไปที่ก็ถูกตรวจสอบอย่างหนักนะถูกตรวจสอบอย่างหนักซึ่งมีผลกระทบอย่างแรงนะอย่างแรงเลยละ เนื่องมาจากความไม่น่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยที่กลายเป็นรัฐบาลยาเสพติดพูดตรงๆนะครับเป็นรัฐบาลยาเสพติดไปแล้วในสายตาประชาชนโลกนะในสายตาประชาในสายตารัฐบาลโลกด้วยในสายตาประชาชนโลกด้วยนะครับ1อันดับแรกเป็นประเทศยาเสพติดไปแล้วตอนนี้ประเทศเราเต็มเลยละนะครับหนีไม่ออกเลย2เรื่องเศรษฐกิจครับโอ้โหไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องครึ่งหลังของปีนะนี่เข้าสู่ครึ่งแรกของครึ่งหลังของปีแล้วหลังจากที่เปิดเทอมมานะครับโอ้โหสาหัสสากันกันไปตามระเบียบครับสาหัสสากันไปกว่าปีอื่นๆพูดง่ายๆนะครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันถึงแม้ว่ามีโครงการที่พยายามจะใครช่วยใครไทยช่วยใครหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้นะครับเอาไม่อยู่จริงๆไม่ไหวจะเคลียร์คือคนไม่ออกไปใช้ตังค์ไม่ใช่ไม่ออกไปใช้มันอาจจะไม่มีตังค์ไปใช้นี่ยังไม่พูดถึงถ้าจบหนี้ไปแล้วนะมันจะกระตุ้นตรงไหนกันอีกครับมันจะไปกระตุ้นตรงไหนยังมองไม่เห็นเลยนะครับรัฐบาลนะครับในฝ่ายกิจการของเศรษฐกิจไม่มีนโยบายเป็นรูปธรรมชัดเจนไม่เห็นมีเลยตอนนี้ออกข่าวไม่มีนะตอนนี้ข่าวในบ้านเราไม่มีอะไรเลยนอกเหนือจากข่าวอาชญากรรมข่าวมะละกอกแก๊กข่าวรถชนพระข่าวกู้ภัยทะเลาะกันข่าวดาราคนนั้นท้องคนนี้ท้องนะข่าวบ้านการเมืองแทบจะไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นมีความกระเตื้องทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยเลยมันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับคุณผู้ฟังครับอยากจะบอกเตือนกันอย่างนี้หน่อยว่าตอนนี้เนี่ยใครมีทองเก็บทองใครมีเงินเก็บเงินครึ่งปีหลังนี่หนักกว่าครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังนี่หนักกว่าครึ่งปีแรกในด้านเศรษฐกิจนะครับบอกได้เลยไม่ต้องมีใครทำนายครับนักการเมืองไม่ใช่นักการเมืองนักวิเคราะห์หลายๆคนเขาบอกกันมาครับเราไม่ได้เชื่อนักวิเคราะห์นะแต่เราเชื่อหลักฐานเราเชื่อเหตุและผลเราเชื่อสถานการณ์ที่มันดูแล้วน่าเป็นห่วงเราเชื่อจากการกระทำในวันนี้ซึ่งมันจะส่งผลในวันหน้าแน่นอนอยู่แล้วครับ x เท่ากับ y x คือผลลัพธ์คือตอนนี้เนี่ยเรารัฐบาลเราเนี่ยมันไม่ได้มีการกระทำอะไรเลยในยุคปัจจุบันนี้เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในวันข้างหน้ามันมองเห็นแบบเป็นรูปธรรมไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นมันมองออกได้เลยว่าในอีก6เดือนข้างหน้าสถานการณ์เศรษฐกิจบ้านเราจะย่ำแย่ลงไปมากกว่าไตรมาสแรกครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกมีเงินเก็บเงินมีทองเก็บเงินเอ้ยมีทองเก็บทองใครไม่มีเหมือนผมทำงานให้หนักเข้าไว้เตรียมตัวให้ไว้เตรียมตัวให้ไวเข้าไว้ผลกระทบมาแน่นะผลกระทบมาแน่มีที่เก็บที่นะมีดินเก็บดินมีทองเก็บทองมีเงินเก็บเงินมีพืชไร่พืชสวนเก็บเอาไว้มีที่ดินที่นาเก็บเอาไว้กัดฟันเอาไว้ได้ใช้แน่อย่างน้อยได้ปลูกผักกินก็ยังดีนะครับปลูกผักขุดสระเลี้ยงปลากินเองก็ยังดีประหยัดต้นทุนเพราะว่าปีหน้าปีนี้ปีหน้ามองไม่เห็นทางออกครับประเทศไทยหนักหน่อยนะแต่ต้องทนครับเวลาหมดครับเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิม8นาฬิกาสวัสดีครับ
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกาอสมทอุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับ วันนี้อังคารที่7กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพชนาธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูประเด็นเรื่องของแอร์มีนากันก่อนเลยวันนี้นะครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมประชุมขยายผลคดีดังกล่าวช่วงบ่ายวันนี้ครับความคืบหน้าคดีขบวนการลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับคดีแอร์มีนาแอร์โฮสเตสสาวที่ถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลียพลตำรวจโทอัจฉยนไกลทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าในช่วงบ่ายวันนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีโดยมีเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อขยายผลคดีพลตำรวจโทอัจฉยนเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าทั้งด้านการสืบสวนและก็การสอบสวนรวมถึงการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในเครือข่ายโดยเฉพาะการสืบสวนเส้นทางการเลียงยาเสพติดย้อนกลับไปจนถึงพื้นที่ชายแดนเพื่อหาต้นตอของขบวนการครับส่วนการฝากขังผู้ต้องหา2รายก็คือนายอุทัยผู้ต้องหาสวมเสื้อฮู้ดที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวไทยและก็นายนันทวัฒน์ที่เป็นคนเอากระเป๋าช้างไปทิ้งทำลายหลักฐานพลตำรวจโทอัจฉยนบอกว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสอบสวนแล้วบางส่วนครับแต่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลจึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้คาดว่าต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งส่วนบุคคลที่ใช้ชื่อว่ารินซึ่งผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่าเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเมื่อถามว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในเป้าหมายของเจ้าหน้าที่แล้วใช่หรือไม่พลตำรวจโทอัจฉยนบอกว่าทุกคนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อยู่ในเป้าหมายทั้งหมดแล้วแต่เราจะทำการตรวจสอบหาไปจนสุดทางครับขณะที่ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลชื่อรินว่าเป็นชายหรือหญิงรวมถึงเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติหรือไม่นั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกจากการสืบสวนและสอบสวนอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าขบวนการดังกล่าวมีผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดกี่คนเนื่องจากการสืบสวนยังไม่แล้วเสร็จและเชื่อว่าเครือข่ายมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากตั้งแต่พื้นที่ชายแดนไปจนถึงปลายทางจึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนสรุปผลจำนวนผู้ร่วมขบวนการส่วนความคืบหน้าของคดีแอร์มีนาในประเทศออสเตรเลียนะครับเจ้าตัวได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลโดยยังถูกควบคุมตัวอยู่ตามกระบวนการของทางการออสเตรเลียครับ
3: ขณะที่เรื่องของความคืบหน้าการโกงสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้ก็ได้รับการเปิดเผยเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะเปิดเผยว่าผลการตรวจสอบการประกาศคะแนนกับไฟล์กระดาษคำตอบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเก็บรักษาอยู่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเปิดเผยมีการสุ่มตรวจกระดาษคำตอบและพบว่าบางส่วนไม่ตรงกันทำให้ขยายผลตั้งทีมตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหมด 15,000 รายชื่อซึ่งเป็น3กลุ่มด้วยการที่มีการเรียกบรรจุไปปรากฏว่าพบการประกาศผลคะแนนกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกันสูงอย่างมีนัยสำคัญก็คือสูงถึงประมาณ 5,000 คนค่ะหลังจากนี้จะส่งข้อมูลนี้ไปยัง3ทางด้วยกันก็คือส่งไปยังปปช.เพื่อตรวจสอบหลักฐานที่ทางมสว.มีอยู่ส่งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้มีนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและแจ้งไปยังทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นคณะกรรมการควบคุมการจัดสอบและเป็นผู้ประกาศผลให้ทราบว่าพบเจอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นส่วน 5,000 รายชื่อที่พบความผิดปกติจะเป็นชุดเดียวกันกับที่มสว.จะสอบหรือไม่ปปช.จะเป็นผู้ตรวจสอบนะคะเนื่องจากไม่ใช่อำนาจของสท.ในการเรียกดูและใช้หลักฐานแฟลชไดรฟ์ที่ทางมสว.สำหรับสท.จะตรวจสอบเฉพาะหลักฐานที่หน่วยงานมีอยู่เท่านั้นส่วนการตรวจสอบอื่นๆค่ะจะเป็นหน้าที่ปปช.ตรวจสอบในภาพใหญ่ส่วนประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเรื่องของคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีตั้งให้เข้ามาตรวจสอบเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ ษไม่มีอำนาจในการเรียกข้อมูลจากปปช.มาได้เลยหรือนายวรสุทธิ์ก็ย้ำคำเดิมนะคะว่าเป็นอำนาจปปช.ในการตรวจสอบเราไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ในส่วนของคณะตรวจสอบมีทั้ง DSI ภาคีร่วมตรวจสอบเช่นปปท.ปปช.เข้าร่วมด้วยแต่ไม่มีอำนาจไปเปรียบเทียบข้อมูลกับที่เป็นหน้าที่ของปปช.ในการดำเนินการต่อค่ะสำหรับ 15,000 รายชื่อที่มีการเรียกบรรจุไปแล้วนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกนะคะว่าทั้ง 15,000 รายชื่อก็ยังทำงานต่อไปจนกว่าผลการตรวจสอบจะแล้วเสร็จรวมไปถึงประกาศรายชื่อ 5,000 คนมีการพบความผิดปกตินี้จะเปิดเผยต่อเมื่อปปช.มีมติผลการสอบออกมาแล้วค่ะซึ่งหากบุคคลใดเข้ารับราชการไปแล้วก็สามารถเพิกถอนได้เพราะว่าการกระทำผิดนั้นสำเร็จไปแล้วส่วนจะมีการเรียกคืนเงินเดือนหรือไม่ก็ต้องดูตามข้อมูลตามกฎหมายส่วนที่มสว.แถลงข่าวเปิดช่องโหว่การจัดสอบพบว่า TOR มีการกำหนดให้ส่งคะแนนกลับไปถึง2ครั้งซึ่งจุดนี้อาจจะต้องทำให้เกิดการทุจริตสอบได้ได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่ทางนายวรสิทธิ์ระบุนะคะว่าคนที่ให้คำตอบเรื่องนี้ไม่ใช่ตนและกระทรวงมหาดไทยแต่ต้องเป็นปปช.ค่ะ
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับเตรียมชง5มาตรการสู่บอร์ดกพ.ครับปิดช่องโกงสอบราชการนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึง5มาตรการป้องกันการทุจริตว่าขณะนี้ครับเป็นมติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.พิจารณาเมื่อกพ.เสร็จขั้นตอนทางเอกสารก็คาดว่าจะเสนอเข้ามาได้จะพยายามทำให้เร็วที่สุดครับเพราะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ตนเป็นข้าราชการเก่าเห็นข่าวการทุจริตคนแต่งชุดสีกากีมานั่งแก้คะแนนรู้สึกเสียใจจนบอกไม่ถูกคิดว่าเป็นเรื่องที่แย่มากรวมถึงไม่คิดว่าสังคมจะรับเรื่องเหล่านี้ได้ซึ่งนายกสั่งการและมอบหมายให้ตนเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้กฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ดูแลในเรื่องนี้ครับเพราะเข้าใจว่าตนเป็นข้าราชการเก่ารับเรื่องแบบนี้ไม่ได้และไม่มีใครยอมรับได้นะครับเบื้องต้นจะดูในกรณีที่เป็นปัญหาของกระทรวงมหาดไทยก่อนและดูภาพรวมว่ามีปัญหาตรงไหนทั้งตัวผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องส่วนรายละเอียดต้องรอส่งจากมาจากกระทรวงมหาดไทยทางนี้ได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.กับทางตำรวจครับเพื่อระดมหาข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนต่างๆและก็รวบรวมเข้ามาเพื่อดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการนัดแรกวันที่8กรกฎาคมเพราะนายกร้อนใจอยากจะทำให้เสร็จโดยเร็วครับเมื่อถามว่าสามารถขยายผลเรื่องนี้นอกเหนือไปจากการสอบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้หรือไม่นายประกรณ์ก็บอกว่ายังไม่ได้ประชุมจึงยังไม่กล้าตอบยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดครับเรื่องนี้มีข่าวพูดกันมานานแต่ยังไม่ตรวจสอบอย่างจริงจังสักทีเมื่อถามว่าเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเสร็จและได้ข้อสรุปออกมาแล้วจะส่งไปหน่วยงานใดนายประกรณ์ก็บอกว่าสิ่งที่เราดำเนินการจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติว่าเมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้จะทำอย่างไรต่อไปหากพบความผิดก็ต้องส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งตรงนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ปปท.และตำรวจดำเนินการอยู่ส่วนการดำเนินการทางวินัยต้นสังกัดก็คือกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการอยู่แล้วส่วนปปช.ดำเนินการทางอาญาทั้งหมดช่วยกันทำอยู่ครับเมื่อถามว่ากรอบเวลา30วันจะเพียงพอหรือไม่ในประกรณ์ก็บอกว่าจะต้องดูข้อมูลที่เข้ามาหากไม่ทันก็จะขอขยายเวลาคล้ายกับกรณีขับรถชนตำรวจเสียชีวิตซึ่งเราจะมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายว่าจุดบกพร่องอยู่ตรงไหนและจะปิดช่องโหว่อย่างไรขอชี้แจงว่าเรื่องการสอบเข้าท้องถิ่นคนที่จะสอบคือคณะกรรมการกำลังสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ซึ่งเป็นองค์กรท้องถิ่นร่วมกันตั้งขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลแต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.ที่เป็นฝ่ายเลขานุการคงจะหนีความรับผิดชอบไปไม่ได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Arts 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคต ชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทเพราะโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมีประเด็นที่อยู่ในความสนใจค่ะคือเรื่องของการไปพบว่ามีนิสิตของมมส.หรือมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทะลุถึง 4,000 คนนะคะโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเร่งรณรงค์การงดกินปลาดิบหลังจากมีการตรวจพบจากกรณีที่จังหวัดมหาสารคามมีการตรวจคัดกรองเชื้อพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนิสิตใหม่ปีการศึกษา2569ตัวเลขค่อนข้างน่าตกใจค่ะเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือว่ามมส.มีผู้ติดเชื้อสูงถึง 4,233 คนจากการตรวจทั้งหมด 12,733 คนค่ะและพบนิสิตใหม่มหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับพุ่งสูงนะคะขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็อีกมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็มีผู้ติดเชื้อถึง380คนจากการตรวจ 1,922 คนซึ่งก็เป็นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีการพบเชื้อเฉลี่ยร้อยละ11ค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายชุมพิษเดชรัตน์ก็ได้สั่งการให้สสจ.ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยเฉพาะร้านส้มตำร้านอาหารที่ใช้ปลาร้ารณรงค์ผู้ประกอบการใช้ปลาร้าต้มสุกที่ได้มาตรฐานโดยร้านที่ผ่านเกณฑ์ค่ะจะได้รับป้ายร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจตัดวงจรความเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตนะคะเพราะว่าการมีพยาธิใบไม้ตับนั้นอาจจะพัฒนากลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้โดยตัวแทนแม่ค้าส้มตำในตลาดน้อยมมส.ค่ะยืนยันว่าร้านใช้ปลาร้าต้มสุกทุกครั้งเน้นสุขอนามัยเป็นหลักแล้วก็ยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเพื่อการันตีความปลอดภัยให้กับนิสิตและผู้บริโภคด้วยซึ่งล่าสุดนายแพทย์หัชชาเนยทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก็ชี้แจงนะคะว่าการไปตรวจเชื้อพยาธิใบไม้ตับดังกล่าวนั้นเป็นการตรวจคัดกรองตามวงรอบปกติของจังหวัดค่ะซึ่งดำเนินการตรวจนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียนแล้วก็เนื่องจากมีนักศึกษาชั้นปี1เข้ารับการตรวจเป็นจำนวนมากทำให้มีผลตรวจเบื้องต้นมากเป็นอย่างที่เป็นข่าวค่ะซึ่งก็ยังระบุด้วยว่าการตรวจครั้งนี้เป็นการตรวจจากปัสสาวะเป็นการคัดกรองเบื้องต้นสามารถตรวจหาชิ้นส่วนของพยาธิที่หลุดออกมาและให้ผลเร็วกว่าวิธีเดิมในการตรวจอุจจาระส่วนสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมักจะเกิดจากการทานปลาน้ำดิบนะคะปลาจืดดิบค่ะหรือว่าอาหารที่ปรุงไม่สุกรวมไปถึงกรณีที่มีอาหารที่มีปลาน้ำจืดเป็นส่วนประกอบด้วยแต่ถ้าหากว่าผ่านการปรุงไม่เพียงพออาจจะทำให้มีพยาธิเป็นพาหะนำโรคก็ย้ำค่ะว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามดำเนินการเฝ้าระวังรณรงค์ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานปลาดิบมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเตรียมเพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในชุมชนสถานศึกษาเพื่อสร้างการรับรู้ลดพฤติกรรมเสี่ยงและป้องกันไม่ให้มีการเกิดโรคในระยะยาวขณะที่ล่าสุดนะคะในฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็รับทราบถึงเรื่องนี้แล้วว่ามีการตรวจพบว่ามีนิสิตถึง 4,000 คนนะคะตรวจแล้วไปเจอว่ามีพยาธิใบไม้ในตับค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุว่ากรณีนี้เป็นการตรวจด้วยปัสสาวะลักษณะคล้ายๆ ATK ค่ะซึ่งจะมีความเซนซิทีฟกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องมีการตรวจซ้ำด้วยการตรวจอุจจาระอีกครั้งซึ่งปัจจุบันไทยก็ยอมรับค่ะว่าเรามีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในระดับสูงก็เป็นเรื่องที่ต้องรณรงค์เพื่อที่จะป้องกันโดยการให้กินอาหารปรุงสุกจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
2: มีเรื่องของผลสำรวจนะครับที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้ารัฐมนตรีคนไหนโลกลืมก็จะจำไม่ได้ด้วยอาจจะมีการถูกปรับออกจากครม.นี่แหละครับมีความเห็นต่อเนื่องมาโดยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับกล่าวถึงคะแนนความนิยมของรัฐบาลที่ลดต่ำลงว่าตนในฐานะหนึ่งในครม.รัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลต้องขอขอบคุณประชาชนและขอบคุณผลโพครับที่แสดงให้นายกรัฐมนตรีและครม.ทั้งคณะได้เห็นถึงความเป็นจริงเป็นคันส่องสะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมา3เดือนรัฐบาลได้ปฏิบัติหน้าที่และทำหน้าที่ถูกใจพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ดีต้องยอมรับว่าในช่วง3เดือนมานี้รัฐบาลเผชิญกับความท้าทายในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นมาเช่นปัญหาสงครามตะวันออกกลางรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ในเรื่องของปัญหาที่สั่งสมมานานเป็นปัญหาเรื่อง ่องโครงสร้างก็จะเห็นว่ารัฐบาลนี้ไม่ใช่ไม่แก้ปัญหาครับแต่เรื่องเฉพาะหน้าอย่างเดียวแต่พยายามที่จะแก้ปัญหาที่โครงสร้างที่เป็นปัญหาสั่งสมมานานด้วยเช่นเรื่องของราคาพลังงานราคาน้ำมันราคาข้าวไฟที่ประชาชนต้องเผชิญกับปัญหามาอย่างยาวนานโดยตลอดนายประดอนบอกว่าไม่ใช่รัฐบาลนี้ไม่ใช่ในเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือที่ออกมาเปิดเผยให้เห็นว่าค่าไฟของประชาชนบางส่วนต้องจ่ายให้กับค่าไฟสาธารณะก็เป็นงานรัฐบาลเองที่ออกมาเปิดให้เห็นวันนี้ครับเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพลังงานที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพลังงานก็นั่งพูดคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างพลังงานแบบไหนรวมถึงเรื่องท้องถิ่นที่เป็นความท้าทายอีกเรื่องหนึ่งของรัฐบาลด้วยในส่วนของงบประมาณที่ตัวรับผิดชอบตนก็เป็นคนเอาความจริงมาเผยแพร่ในสภาผู้แทนราษฎรเอาเรื่องจริงของงบประมาณของประเทศมากางให้ประชาชนได้เห็นแบบตรงไปตรงมาและพยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นการไปแตะโครงสร้างที่มีอยู่เดิมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่นายกก็สั่งการให้ดำเนินการให้เรียบร้อยซึ่งตนในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาและก็อีกหลายกระทรวงก็แบ่งหน้าที่กันไปทำอย่างเต็มที่ครับสำหรับกรณีที่นายกบอกว่าให้มีการปรับเรื่องของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นั้นนายประดอนก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ตัวรัฐมนตรีเองควรจะต้องพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในประเด็นทางสังคมที่จะต้องให้รายละเอียดและสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้มากยิ่งขึ้นครับ
1: ขณะที่ทางฝั่งของพรรคประชาชนเองนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านก็ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจนะคะที่บอกว่าพรรคประชาชนคะแนนนิยมมาเป็นอันดับ1แต่คะแนนลดลงจากครั้งที่แล้วนายภริศบอกว่าทุกผลคะแนนทุกสิ่งสะท้อนเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องนำมายกระดับการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าผลสำรวจคะแนนจะขึ้นหรือว่าลงก็นำทุกข้อมูลมาประกอบการยกระดับการทำงานของพรรคส่วนกรณีบางเสียงระบุว่าไม่อยากเลือกพรรคประชาชนแล้วนายภริศบอกว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนค่ะที่มองว่าพรรคการเมืองไหนเป็นทางเลือกตอบโจทย์มากที่สุดแต่ในฐานะที่เรามาทำหน้าที่แกนนำพรรคฝ่ายค้านหน้าที่หลักก็มีทั้งการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอีกส่วนก็พยายามนำเสนออีกทางเลือกให้สังคมเห็นว่าหากมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วหากผลงานของรัฐบาลที่นำโดยพรรคสีน้ำเงินณเวลานี้ทางเลือกอื่นมีอยู่จะนำพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างไรทั้งหมดก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเราในอนาคตที่ดีขึ้นค่ะ
2: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: ติดตามข่าวกันต่อครับมท.3 เจเศษกำชับกปภ.ประชาชนต้องเข้าถึงน้ำสะอาดฟรีครับการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.รุกโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันขยายจุดบริการน้ำดื่มฟรีมาตรฐานสากลพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการแห่งแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีณกปภ.สาขาชยาโดยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันของกปภ.เป็นการนำนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงครับทั้งด้านคุณภาพความสะดวกแล้วก็การลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2567ณปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้าง83แห่งพร้อมเปิดให้บริการจำนวน78แห่งทั่วประเทศซึ่งรวมถึงจุดให้บริการณกปภ.สาขาชยา ทั้งนี้ในปี2570เตรียมเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มอีก95แห่งทั้งนี้กปภ.ขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการตู้กดน้ำดื่มสะอาดได้ที่สำนักงานกปภ.ทุกสาขาใกล้บ้านหากต้องการสอบถามข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีทนายเบนซ์เรซซิ่งเชิดเงินประกัน3ล้านบาทค่ะด้านทนายความวันนี้ไม่มาฟังนะคะศาลจึงออกหมายจับนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือว่าเบนซ์เรซซิ่งพร้อมกับมารดาค่ะนางสุพรเพ็ญเดินทางมาที่ศาลเพื่อฟังคำพิพากษาชั้นฎีกาซึ่งมารดาเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายศิวาวิทย์สำเร็จผลอดีตทนายความเป็นจำเลยข้อหาฟ้องเท็จและเบิกความเท็จอดีตทนายความคนดังกล่าวเชิดเงินค่าว่าจ้างประกันตัวเบนซ์เรซซิ่ง3ล้าน1แสนบาทซึ่งศาลแพ่งเคยสั่งให้คืนเงินเต็มจำนวนแล้วค่ะแต่อดีตทนายความถูกสั่งล้มละลายไม่มีเงินชดใช้แล้วก็ศาลชั้นต้นปี2565พิพากษาจำคุกอดีตทนายความ3ปีข้อหาเบิกความเท็จ2ปีและฟ้องเท็จ1ปีศาลอุทธรพิพากษาลดโทษเหลือจำคุก8เดือนซึ่งวันนี้ค่ะนายศิวาวิทย์จำเลยไม่ได้เดินทางมาศาลและไม่สามารถติดต่อได้ศาลเห็นว่ามีพฤติการหลบหนีจึงสั่งออกหมายจับจำเลยและปรับนายประกันเต็มจำนวนพร้อมทั้งเลื่อนการฟังคำพิพากษาศาลฎีกาออกไปเป็นวันที่7สิงหาคมเวลา 9:00 น.เพื่อรอผลการจับกุมตัวมาฟังคำพิพากษาค่ะซึ่งภายหลังเบนซ์เรซซิ่งก็ได้กล่าวนะคะว่ามองว่าคดีนี้เจ้าตัวไม่มาก็คิดว่าน่าจะหนีไปแล้วค่ะอยากฝากว่าตอนที่ตั้งใจหลอกลวงยังกล้าทำแต่สุดท้ายวันที่คดีสิ้นสุดกลับไม่กล้ามาฟังคำพิพากษาก็อยากฝากไปถึงเจ้าตัวว่าให้มาฟังคำพิพากษาในนัดหน้าด้วยค่ะ
2: ตำรวจบางแก้วรวบผู้ต้องหาคดีไรเดอร์วัย61ปีถูกทำร้ายจนตาบอดปมฆ่าทางด่วน50บาทครับหลังคดียืดเยื้อมากว่า3เดือนความคืบหน้าคดีคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันวัย61ปีถูกผู้โดยสารชาวเมียนมา5คนทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสสูญเสียการมองเห็นดวงตาข้างขวาจากปัญหาขัดแย้งเรื่องค่าทางด่วน50บาทซึ่งคดีเงียบหายไปนานกว่า3เดือนจนผู้เสียหายต้องเข้าร้องขอความเป็นธรรมผ่านเพจสายไหมต้องรอดล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสภ.บางแก้วสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว1รายพร้อมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 11:00 นวันที่6กรกฎาคมครับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดได้พานายสุภชัยอายุ61ปีผู้เสียหายเข้าพบพันตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทระสุวรรณผู้กำกับการสภ.บางแก้วเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีหลังเวลาผ่านมากว่า3เดือนแต่ว่ายังไม่สามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้นายสุภชัยบอกว่าเหตุเกิดเมื่อ12เมษายนครับเวลาประมาณบ่ายโมงจนถึงบ่าย2หลังรับงานผ่านแอปพลิเคชันไปรับผู้โดยสารชาวเมียนมา5คนเป็นชาย3หญิง2จากสถานีขนส่งหมอชิตเพื่อเดินทางไปยังโรงแรมแห่ง1ย่านกิ่งแก้วตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีสมุทรปราการโดยใช้รถยนต์อเนกประสงค์แบบ7ที่นั่งระหว่างเดินทางครับได้สอบถามผู้โดยสารว่าจะใช้ทางด่วนหรือไม่เนื่องจากการจราจรติดขัดหากไม่ขึ้นทางด่วนจะเสียเวลาเดินทางโดยผู้โดยสารยินยอมให้ใช้ทางด่วนครับจึงสำรองจ่ายค่าทางด่วนไปก่อน50บาทแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแอปพลิเคชันแสดงค่าโดยสาร720บาทตนจึงเรียกเก็บรวมค่าทางด่วนเป็น770บาทแต่ผู้โดยสารกลับไม่ยินยอมจ่ายค่าทางด่วนพร้อมกล่าวหาว่าตนโกงเงินก่อนเกิดการโต้เถียงชายชาวเมียนมาซึ่งเป็นผู้เรียกรถแล้วก็นั่งเบาะหน้าพยายามถ่ายภาพตนก็ไม่ยินยอมจนการเกิดการยื้อยุดก่อนจะถูกทำร้ายร่างกายจนหมดสติขณะที่ผู้ก่อเหตุทั้งหมดหลบหนีไปโดยไม่ชำระค่าโดยสารนะครับล่าสุดตำรวจสภ.บางแก้วสามารถติดตามจับกุมนายต้านสินวินอายุ26ปีสัญชาติเมียนมาได้แล้วที่ห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับ
1: มากันอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะตำรวจนครปฐมไปรวบตัวเยาวชนอายุเพียงแค่13ถึง14ปีนะคะใช้ปืนยิงกลุ่มคู่อริจนเกิดเหตุการณ์ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนยิงกันที่ร้านขายของชำในจังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงประมาณ4ทุ่มของเมื่อคืนนี้นางสาวกนกพรอายุ21ปีถูกกระสุนนะคะถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะเล่าให้ฟังว่ามีวัยรุ่นประมาณ10คนขี่มอเตอร์ไซค์บน เวียนมาที่หน้าร้านชาย1คนในกลุ่มก็ใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงมาใส่กลุ่มโดยกระสุนนั้นพลาดไปโดนผู้เสียหายค่ะทราบชื่อเพียงว่านายเอแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปผู้บังคับการตำรวจนครปฐมพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงศ์ก็แถลงความคืบหน้าติดตามจับกลุ่มนายเอนามสมมติอายุ16ปีเป็นเยาวชนในอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมค่ะโดยไปจับกลุ่มได้ที่ห้องเช่าพร้อมกับยึดอาวุธปืนได้โดยซุกซ่อนอยู่ในกล่องเสื้อผ้าพลาสติกก็ขอศาลเยาวชนควบคุมตัวผู้ร่วมก่อเหตุอีก2คนเป็นชายอายุ14ปีกับอายุ13ปีนะคะโดยนายเอรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงค่ะจากการไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนควบคุมตัวพร้อมของกลางดำเนินคดีตามกฎหมายและแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมขอศาลเยาวชนควบคุมตัวเยาวชนทั้ง2คนส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันอื่นที่มาด้วยกันขณะเกิดเหตุก็เรียกผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรมและมีการว่ากล่าวตักเตือนแล้วค่ะ
2: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับพายุไต้ฝุ่นไมซักทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงของจีนครับมีผู้เสียชีวิต2คนประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพอ่างเก็บน้ำขนาดกลางแห่งหนึ่งในนครหนานหนิงเมืองเอกของกวางสีจ้วงพังทลายลงจากปริมาณน้ำมหาศาลที่สะสมจากไต้ฝุ่นที่พัดกระหน่ำจนน้ำบาดและก็สู่แม่น้ำและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนอกจากนั้นครับยังมีอ่างเก็บน้ำอื่นๆอีก2แห่งพังทลายจนทางการต้องประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติขั้นสูงสุดสั่งอพยพผู้คนเกือบ 60,000 คนเพื่อรับมือกับน้ำท่วมที่นครหนานหนิงซึ่งมีประชากรราว9ล้านคนเกรงสถานการณ์เลวร้ายลงและปริมาณฝนจะเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการช่วยเหลือทางการแจ้งด้วยนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว2คนในนครหนานหนิงขณะที่ไต้ฝุ่นกำลังอ่อนกำลังลงแต่จะยังคงทำให้ฝนตกหนักในบนทนกุ้ยโจหูหนานต่อไปส่วนเมืองกุ้ยกังสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงมากครับน้ำไหลบ่าจากเนินเขาเข้าท่วมถนนรถยนต์ไหลทะลักไปยังสถานที่ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเรากลับเป็นน้ำตกลงสู่หุบเขาขณะนี้จีนยังต้องเฝ้าระวังพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นบ่าวีนะครับซึ่งกำลังเคลื่อนตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกมุ่งหน้าสู่ไต้หวันพายุลูกนี้ครับมีความเร็วลมสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะเคลื่อนตัวผ่านเกาะกัวเมื่อวานนี้หน่วยงานของรัฐบาลเตือนว่าพายุบาวีจะส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกของจีนตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้เป็นต้นไปครับ
1: เกิดเหตุรุนแรงที่เรือนจำครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายปีของศรีลังกาที่เรือนจำในกอมโบห่างจากกรุงโคลัมโบประมาณ35กิโลเมตรค่ะซึ่งเรือนจำแห่งนี้มีผู้ต้องขังประมาณ2,400 คนเหตุปะทะกันเกิดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาระหว่างนักโทษที่ต้องโทษจำคุกถาวรกับนักโทษที่ถูกควบคุมตัวชั่วคราวเนื่องจากมีผู้แอบให้เบาะแสเรื่องการค้ายาเสพติดกับเจ้าหน้าที่ในรอบแรกวันอาทิตย์มีนักโทษเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ38รายต่อมาวันจันทร์ค่ะเกิดความรุนแรงรอบที่2เมื่อนักโทษพยายามทลายประตูเรือนจำส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต23รายเจ้าหน้าที่เรือนจำด้วย6คนนะคะสำหรับนักโทษชายหญิงที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุปะทะต่างก็พากันแตกตื่นปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อเรียกร้องให้ทางการปล่อยตัวตำรวจได้ส่งหน่วยปราบจลาจลอย่างเร่งด่วนไปควบคุมสถานการณ์นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะด้านกระทรวงยุติธรรมของศรีลังกาเผยว่านักโทษทำลายกล้องวงจรปิดพยายามบ่อนทำลายการบริหารของเรือนจำจากการตรวจสอบอาคารเสียหายหลายจุดหลังคาก็พังถล่มลงมามีนักโทษหญิงบาดเจ็บหลายคนค่ะ
2: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพชนาธนธนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อสมท107เมกะเฮิรตซ์เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์ก

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 9เมษายนนี้ครบรอบอสมทคู่สังคมไทย74ปีขอเชิญร่วมสมทบทุนมูลนิธิอุทกภาในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนการดำเนินงานในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริร่วมสมทบทุนได้ที่มูลนิธิอุทกภาในพระบรมราชูปถัมภ์ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเลขที่บัญชี013-022-4197สอบถามได้ที่เบอร์02-201-6000
0: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: อบด้านทุกมุมมองสะท้อนทุกจังหวะเมืองอุบล360องศา
3: Open Vibes
2: โดยวีระเดชพรหมคุปและชนละทิศจันทร์สิงห์

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอุบล360องศาอุบลไวฟ์นะครับก็เจอกันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะฮะกับผมวีระเดชพรหมคุปและคุณชลทิศจันทร์สิงห์นายกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานีนะครับสวัสดีครับคุณชลทิศครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณวีระเดชผู้ฟังท่านครับเช่นเคยนะครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงจันทร์ถึงศุกร์เจอเรา2คนนะครับทางสถานีวิทยุสมทบน FM 107 MHz และก็ทางแฟนเพจสมทนะครับติดตามเราได้ทั่วโลกเลยนะครับเจอหน้าค่าตากันเราสองคนนะครับนำข่าวมารายงานให้คุณฟังได้ทราบกันในช่วงบรรยากาศฝนพรำทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคอีสานหรือเปล่านะครับก็ถือว่าหนักเลยช่วงนี้นะครับ
0: ครับ
1: วันนี้เห็นว่ามีพายุตัวใหม่เข้ามาด้วยนะครับถามก่อนจะไปฟังรายละเอียดนะครับคุณเดชมีข่าวประจำพันเหมือนเดิมไหม
0: ก็ยังไงก็ต้องฝากนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงวันหมดในการลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับก็คือเขาจะมีเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569นะครับเพื่อเรียกว่าเฟ้นหาไม่ใช่เฟ้นหาสิใช่ฮะเลือกตั้งผู้แทนของผู้ประกันตนและนายจ้างไปเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนนะครับในการกำหนดทิศทางหรือนโยบายหรือสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนนายจ้างเนี่ยเพิ่มเติมนะครับถ้า เรียกว่าถ้าเราเฉยหรือ ไม่ออกมาใช้สิทธินะครับคือยอดลงทะเบียนช่วงนี้ยังน้อยอยู่นะฮะไม่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยถือว่าเราจะพลาดโอกาสเพราะบอร์ดเนี่ยเขาอยู่ได้หลายปีนะครับเขาพลาดในการที่จะมีการขยับหรือปรับในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของเราให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบันนะปัจจุบันนะครับตอนนี้ปัจจุบันค่าครองชีพก็ค่อนข้างผมว่าอยู่วิกฤตพลังงานส่งผลหลายอย่างนะฮะแล้วก
1: ็การดูแลสวัสดิการยังเหมือนเดิมเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วอย่างนี้
0: มันไม่สอดคล้องกันนะครับเราจริงๆเราต้องช่วยกันกระทุ้งนะฮะกระทุ้งเพื่อให้อะไรความเป็นอยู่ชีวิตของเราดีขึ้นสวัสดิการของเราดีขึ้นนะครับ1มิถุนาถึง15กรกฎาคม69นะครับไปลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับอันนี้ไปลงทะเบียนนะยังไม่ได้ไปเลือกตั้งถึง15กรกฎานะครับวันนี้วันที่7ละนะฮะเหลืออีกแค่อาทิตย์หนึ่งนะครับก็ไปลงทะเบียนแล้วก็คนที่ได้ลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ไปลงคะแนนในวันจริงวันเลือกตั้งนะครับลงทะเบียนผ่านช่องทางของสำนักงานประกันสังคมเป็นเว็บไซต์นะครับ www.sp

0: sso.go.th นะครับ sso.go.th หรือแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับ sso plus นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือไปลงทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนะครับ
1: ครับ
0: ไปลงทะเบียนนะฮะแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งของผู้สมัครนะครับผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยผู้ที่อาสาจะเข้าไปเป็นกระบอกเสียงแทนฝ่ายผู้ประกันตนและนายจ้างก็ถึง15กรกฎาคมนี้เหมือนกันนะครับ1ถึง15กรกฎาคมรีบไปสมัครกันนะครับและวันลงคะแนนเลือกตั้งจริงก็คือวันอาทิตย์ที่27กันยายนนะครับ2569นะครับเพื่อเลือกผู้แทนที่จะไปเป็นปากเป็นเสียงในการขับเคลื่อนนโยบายของประกันสังคมนะฮะไปดูแลสิทธิประโยชน์ของเรานะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพตายสงเคราะห์บุตรชราภาพว่างงานหรือเงินกองทุนเอาไปลงทุนให้งอกเงยได้ยังไงนะครับนะฮะก็สอบถามเพิ่มเติมที่02-956-2929นะครับ02-956-2929หรือสายด่วนนะครับ1506แล้วกด9นะครับหรือทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของสำนักงานประกันสังคมทั้งทาง Facebook, Line, YouTube, TikTok นะครับสิทธิ์ของคุณคือเสียงที่กำหนดอนาคตประกันสังคมมาร่วมใจไปใช้สิทธิ์กันนะครับนะฮะเห็นบอกว่าจากวันศุกร์ตัวเลขที่ผมแจ้งไปเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็
1: เพิ่มไหม
0: เพิ่มมาหลัก10ครับ
1: ตั้งหลัก10เลยนะ
0: หมายถึงนายจ้างนายจ้างเพิ่มมาจากเท่าไหร่นะส่วนผู้ประกันตนเนี่ยเพิ่มมาหลักร้อยต้นๆ นะครับถือว่ายังน้อยนะจากผู้มีสิทธิ์11ล้านนะครับมาลงทะเบียนเพื่อขอลงขอไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
1: ไปใช้สิทธิ์7แสนกว่าใช่ไหม
0: ประมาณ6แสนกว่านะฮะ600,000
1: กว่าก็ไปใช้สิทธิ์กันนะครับโดยเฉพาะผู้ที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานนะครับที่ร่วมหมายถึงว่าชำระรายเดือนกับทางประกันสังคมนะครับเป็นผู้มีสิทธิ์รับสิทธิประโยชน์นะครับก็ไปแจ้งความประสงค์เพื่อที่จะไปลงคะแนนพูดง่ายๆคือไปใช้สิทธิ์เพื่อที่จะเลือกคนที่คิดว่าจะไปพูดจะไปต่อรองจะไปนำเสนอสิ่งดีๆให้กับพี่น้องผู้ประกันตนนั่นแหละนะครับในกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ที่คิดว่าตัวเองมีศักยภาพนะครับเสนอตัวเองเพื่อจะไปเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ประกันตนหรือกลุ่มนายจ้างนะครับก็สามารถสมัครเข้าไปเพื่อที่จะให้คนที่ไปลงทะเบียนเพื่อเลือกตั้งเพื่อเลือกคุณนี้นะครับได้เลือกคุณนะครับตามความสามารถของแต่ละท่านนะครับก็รีบนะครับทางออนไลน์แล้วก็วอล์กอินนะครับตามสำนักงานประกันสังคมในแต่ละจังหวัดนะครับไปที่เรื่องของดินฟ้าอากาศกูเวเดตนะครับช่วงนี้ไม่คุยไม่ได้นะครับเห็นว่าเมื่อวานนี้นะครับอุบลนี่อ่วมหนักเลยนะครับหลายพื้นที่นะครับพูดง่ายๆคือมันจะเป็นทุกปีนะที่ฝนแรกหนักๆ นี้น้ำจะท่วมพูดง่ายๆคือภาษาที่เราพูดกันแบบสบายๆคือน้ำรอการระบายนะครับแต่จริงๆก็คือน้ำท่วมนั่นแหละนะครับน้ำท่วมมันเกิดจากอะไรนะครับแน่นอนทั้งปีนะครับฝุ่นขยะต่างๆการขุดลอกคลองต่างๆขุดลอกท่อต่างๆมันก็จะไปอุดตันนะครับพอฝนมาทีนี้มันก็ชะทั้งฝุ่นทั้งดินอยู่บนถนนไหลลงท่อระบายน้ำมันก็จะอุดตันเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่สำคัญก็คือเมื่อมันมีเหตุการณ์เช่นนี้แล้วนะครับหน่วยงานจะต้องมีความพูดง่ายๆคือเอาบทเรียนปีที่แล้วนะครับมาปรับปรุงว่าทำไมมันท่วมเยอะขนาดนี
0: ้
1: มันนับวันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะแต่ก่อนนี่ก็ยับว่าเยอะแล้วนะครับแต่ปีนี้หนักกว่าปีที่แล้วนะมันเกิดเพราะอะไรนะครับมันจุดไหนนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องนำมาถอดบทเรียนนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขนะครับแค่ลำพังเศษดินเศษขยะไปอุดท่อไปอุดรูระบายน้ำนี่มันใช่หรือมันเพียงพอหรืออย่างนี้นะนะครับหรือเราไปพัฒนาถนนหนทางแล้วไปขวางท่อไปขวางทางระบายน้ำหรือไปทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันหรือเปล่านะครับตรงนี้มันจะต้องวางแผนกันให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่หนักที่เห็นตามโซเชียลนะครับเพราะว่าทุกวันนี้โลกโซเชียลมันสามารถที่จะเห็นได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับเหตุเกิดตอนไหนเวลาใดรู้ได้ทันทีนะครับ
0: ครับอ
1: ย่างที่บริษัทราบนะครับถนนเลี่ยงเมืองถนนรอบเมืองตรงแยกเขาเรียกแยกนพพลหรือเปล่าในโซนนั้นน่ะหนักเลยนะครับแล้วก็ทางบ้านเรานี้นะครับทางตัวเมืองอุบลนี้ขาประจำก็คือถนนแจ้งสนิทช่วงสี่แยกดงอู่พึ่งมาที่หอนาฬิกา
0: อ
1: ันนี้ก็หนักนะ
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็หนักเลยนะครับแล้วก็หลายจุด
0: ตรงไอ้ชยางกูลใกล้บิ๊กซีอ่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ตกทีก็น้ำรอระบายนะครับส
1: า
0: หัสสุดน่าจะเป็นวารินชำราบนะครับเมื่อวานนี้ก
1: ็
0: ที่ผมขึ้นภาพเนี่ยก็แถวโลตัสวารินนะครับ
1: ใช่ส่วนนั้น
0: เลยท่วมทั้งล้อเลยนะหมายถึงล้อรถปกติเราได้ยินน้ำครึ่งล้อ
1: ครึ่งล้อ
0: เดี๋ยวนี้ท่วมทั้งล้อนะครับล้อหายไปเลยก็ส่วนหนึ่งผมมองมุมมองผมนะเมืองเจริญแต่ระบบการจัดการทางน้ำอะไรเนี่ยไม่เจริญตามไม่เจริญตามนะครับมันก็เหมือนกับเป็นเหมือนคอขวดของน้ำระบายนะครับและน้ำที่มาเนี่ยไม่มีที่ไปครับไม่มีที่ไปเขาบอกว่ามันเมื่อก่อนเคยเป็นทุ่งเป็นอะไรนะครับพอเมืองเจริญขึ้นมาตรงที่เคยเป็นเหมือนแก้มลิงเน
1: า
0: ะเป็น
1: ที่รองรับน้ำ
0: ที่รองรับน้ำจากถนนจากอะไรเนี่ย
1: หายไป
0: พอเขาสร้างหมู่บ้านสร้างเมืองสร้างอะไรขึ้นมามันก็ไม่มีละเพราะว่าน้ำมันก็ไม่ลงไปไม่ได้มันก็จะขังอยู่บนถนนนี่แหละนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องแก้ใหญ่เขาเรียกว่าแก้ใหญ่วางท่อแล้วหาพิกัดเป็นจุดเอาน้ำไปรอระบายอีกทีนึงนะครับ
1: มันก็เป็นปัญหาที่มากับความเจริญของตัวเมืองของแต่ละพื้นที
0: ่
1: นะครับซึ่งเขาถึงบอกว่าโยธาทั้งเมืองอย่างนี้นะครับมันจะต้องมีการวางแผนแล้วก็มีการใครที่จะมาสร้างสิ่งปลูกสร้างในบริเวณไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้เรื่องของโครงสร้างของการระบายน้ำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับจะเป็นสิ่งที่จะต้องตระหนักตั้งแต่แรกเลยนะครับซึ่งที่ผ่านมานี้นะครับผมก็เชื่อว่าทางหน่วยงานก็ยังทำอยู่นะครับแต่บังเอิญว่ามันยังไม่พอนะครับเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ว่าจะเป็นภาวะทางธรรมชาติหรือระบบการก่อสร้างกับพัฒนาเมืองมันจะโตขึ้นเรื่อยๆมันจะขยับไปเรื่อยๆซึ่งการโตขึ้นเรื่อยๆของการเจริญเติบโตของตัวเมืองนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่มันตามมาก็คือการไม่บูรณาการในการที่จะทำคลองระบายน้ำนะครับอย่างเช่นโครงการของฉันก็ทำแค่นี
0: ้
1: นะครับพอหลุดโครงการฉันไปน้ำไปไหนเป็นเรื่องคุณอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะครับดังนั้นก็ต้องมองว่าน้ำออกจากตรงนี้แล้วจะไปตรงนั้นแล้วมันติดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้นะครับหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องมาวางแผนร่วมกันนะครับจะต้องมาเชื่อมให้แต่ละโครงการให้สามารถน้ำโฟไปตรงจุดที่เขารองรับน้ำรับน้ำให้ได้นะครับไม่เช่นนั้นก็จะเจอปัญหาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าปีหนึ่งน้ำท่วมปีหนึ่งหน่วยงานก็ออกไปช่วยระบายเพื่อ
0: ให้สูบน้ำ
1: ให้ภาพว่าช่วยนะอะไรอย่างนี้นะนะครับมันก็จะทำอย่างนี้ตลอดไปนะครับ
0: ไม่สูบน้ำยังไงก็ไม่ทันนะฮะไปสูบน้ำ
1: ไม่ทัน
0: ครับก็รถหลายคนเสียหายครับน้ำเข้าระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้คำว่าอะไรล่ะคันหนึ่งต้องซ่อมเยอะหรือมันยังไม่เสียตอนนี้นะเวลารถน้ำเข้าเนี่ยมันจะไปเสียอยู่ขับดีๆนะครับเออร์เลอร์ขึ้น
1: ก็คือ
0: ตัวนั้นเตือน
1: พวกนี้ก็คือมันเหมือนคอมพิวเตอร์วิ่งได้ในทุกวันนี้ คือรถยนต์เป็นกลไกของคอมพิวเตอร์ควบคุมแล้วนะครับระบบอัตโนมัติควบคุมเกือบทั้งหมดแล้วทุกวันในรถทุกวันนี้นะครับดังนั้นน้ำหรือว่าความร้อนกับเครื่องยนต์กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่ถูกกันนะครับเจอกันเกินไปเมื่อไหร่พังนะครับน้ำเข้าก็เสียร้อนมากก็พังอย่างนี้นะนะครับดังนั้นในเรื่องของพวกนี้มันจะต้องมีการจัดการให้เรียบร้อยนะครับไม่เฉพาะรถยนต์การสัญจรไปมาที่ลำบากนะครับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนก็ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนถนนกลายไปที่รองรับน้ำเมื่อมันเยอะมันก็ไหลเข้าบ้านคนนะครับมันก็เป็นทฤษฎีปกติของธรรมชาติเพราะว่าน้ำนี่จะต้องไปทำเสมอไงนะครับเขาจะไม่ระเบียงนะตรงไหนต่ำเขาก็จะไปหาตรงนั้นนะครับแล้วเมื่อมันเท่ากันเขาก็จะหยุดอย่างนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ หนักหนาสาหัสที่จะต้องช่วยกันนะครับหลายพื้นที่ที่ไม่เคยท่วมหรือว่าท่วมไม่หนักก็เริ่มหนักขึ้นแล้วน
0: ั่
1: นแหละแสดงว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการจะต้องมีความเข้มข้นมากขึ้น
0: มันมีอันนึงนะผมขอนอกเรื่องนิดนึงคือเมื่อก่อนที่บ้านผมเนี่ยมันสูงกว่าถนนนะ

0: ตะแกรงเหล็กที่ยกขึ้นเนี่ยยกขึ้นยังตามไม่ทันเลยนะฮะเมื่อก่อนมันอยู่กับปูนใช่ไหมอยู่กันยกขึ้นมาแล้วก็
1: เด็กก็ยกไปดิ
0: เออมันก็สูงขึ้นทุกวันนี้ฝนตกน้ำไหลเข้าบ้านนะครับน้ำผมบ้านกลายเป็นที่รองรับน้ำจากถนนไหลเข้าบ้านนะครับ
1: เป็นปัญหาของการก่อสร้างถนนในตัวชุมชนในตัวเมืองนะครับที่บ้านผมก็เช่นเดียวกันที่ศรีเกียรติเอาคุณเวเดียก็ยกตัวอย่างคุณสยามบ้างนะครับว่าผมก็เจอเหมือนกันนะครับปกติก็คือแต่ก่อนพูดง่ายๆคือถ้าใครสร้างบ้านก่อนก็ถือว่าสูงกว่าถนนอยู่แล้วใช่ไหมสูงกว่าซอยอยู่แล้วนะครับพอผ่านไป10ปี10กว่าปี20ปีเอ้าถนนสูงกว่าบ้าน
0: มันก็
1: คือคลองก็สูงกว่าบ้านแล้วทีนี้มันจะเหลืออะไรทีนี
0: ้
1: แล้วก็ยิ่งบ้านผมนี้มีซอยขนาบ2ข้างเลยพื้นที่เดียวกันนะหลังบ้านหน้าบ้านนะครับพอน้ำมันเยอะถนนมันสูงกว่าคลองก็สูงกว่าปริมาณน้ำมาเยอะกว่านะครับถ้าไม่เยอะเขาก็ไหลไปตามปกติเมื่อไหร่ที่น้ำคลองถนนปกตินะเยอะเขาก็จะไหลเข้าซอยผมก็แวะบ้านผมก่อนนะครับโจทย์มันตรงนี้นะครับก็คือโอ้เป็นปัญหาใหญ่เลยนะนะครับก็คือปกติน้ำไม่ไหลเข้าบ้านอย่างน้อยก็ปิดปิ่มแล้วก็ลงอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้โอ้โหผ่านบ้านเลยนะครับจนต้องลงทุนนะครับทำบ้านหลังใหม
0: ่แล้วในเมืองในตัวเมืองอุบลเนี่ยขอตีนิดนึงนะครับปกติผมไม่ค่อยตีใครนะก็คือไอถนนคอนกรีตตรงตะแกรงท่อระบายน้ำมันเสมอกันอยู่แล้วนะพอเทปูนเอ้ยเทลาดยางแอตแลนติกเข้าไปเนี่ยเขาก็ยกตัวตะแกรงขึ้นมีมีกรอบเหล็กรองอีกชั้นหนึ่งแต่ยกยังไงก็ไม่ถึงมันเกิดเป็นหลุมอ่ะถนนบางเส้นเนี่ยมอเตอร์ไซค์หักหลบครับมันหลุมมันลึกมากไอตัวถนนสูงกว่าตัวตะแกรง
1: คือตัวจะแกง
0: บางที
1: ปกติต้องเรียก
0: รถขับมาเห็นจะไม่ลงนะเพราะว่ามันหลุมมันเป็นหลุมตึงตึงตึงตึงตึงตึงไปเนี่ยมอเตอร์ไซค์จะหักหลบอย่างเงี้ยรถคันอื่นก็จะมีโอกาสชนกันนะครับให้มันเสมอกันไม่ได้หรอครับเขาก็คำนวณกันระหว่างคนยกตะแกรงให้มันสูงขึ้นกับคนเทปหรือแก้ไม่ได
1: ้มันต้องมีมาตรฐานเพียงแต่ว่าคนทำงานนั้นอาจจะความมาตรฐานของแต่ละพื้นที่ต่างกันหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับเป็นมันอยู่การจัดการบริหารนะครับการออกแบบต่างๆผมเชื่อว่ามันได้มาตรฐานคือหลักทฤษฎีมันได้มาตรฐานแต่ละปฏิบัติมันไม่ได้อย่างนี้นะนะครับมันขึ้นอยู่กับการจัดการบริหารนะครับเอ้าก็บอกกล่าวกันไปนะครับเป็นสิ่งที่เจอกันแล้วก็เป็นสิ่งที่แก้ไขได้นะครับถ้าหากท่านไม่แก้ไขหรือแก้ไขไม่ได้มันก็เป็นปัญหาคลากระสังเป็นปัญหากับพี่น้องประชาชนทั่วไปนั่นแหละนะครับซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นต่างๆนะครับมันก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมาอย่างสะดวกสบายนะครับหรือว่าได้อยู่สะดวกสบายนะครับเมื่อเราเห็นปัญหาเราก็มาสะท้อนเพื่อให้เกิดการแก้ไขนะครับมันไม่มีพื้นที่ไหนหรอกที่ไม่ได้แก้ปัญหาแก
0: ้
1: ปัญหาหมดนั่นแหละ
0: สุ่มเสี่ยงอุบัติเหตุผมมองมุมนี้ครับคือ
1: ทุกอย่างนะครับตามมาทุกอย่างเลย
0: แล้วหน้าบ้านผมต้องซ่อมบ่อยมากไอตะแกรงเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างถ้าที่มันเห็นบ่อยไงรถมอเตอร์ไซค์
1: เส้นไหนบ้านคุณเส้นไหน
0: อุบลตรการนะครับ
1: ถนนอุบลตรการช่วงเราจะชัดเลย
0: ปากซอย14นะฮะเขาก็มาทำบ่อยแต่ว่า
1: ก่อนมาโค้งหัวสนามบินใช่ไหม
0: มอเตอร์ไซค์จะตกตรงไอ้ร่องตะแกรงตกตึ๊บปุ๊
1: บ
0: ของเขาร่วงมีโทรศัพท์มั่งมีกับข้าวเย็นมั่งอย่างเงี้ยเอากับข้าววางไว้หน้าตะแกรงรถตกหลุมทุบผมเนี่ยหน้าบ้านผมต้องมาเก็บของทุกวันนะฮะมีคนร้องกรี๊ดการ์ดมีแบบตกใจอ่ะเหมือนรถจะล้มอ่ะบ่อยมากเขาก็มาแก้ให้อยู่นะอันนี้แค่ยกตัวอย่างแค่จุดเดียวไงมันเกือบจะทั่วเมืองอ่ะที่ถนนกับหลุมท่อเนี่ยไม่เท่ากัน
1: คือจริงๆมันจะมีช่วงที่มีการตรวจรับงานอยู่แล้วนะนะครับผมเชื่อว่าถ้ามันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยคุณต้องบอกให้ผู้รับเหมามาแก้ดีหน่วยงานนะนะครับก็คือถ้าไม่ได้มาตรฐานเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องความปลอดภัยของการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะไม่ใช่ว่าคุณผ่านไปแล้วนะครับจบไปแล้วนะครับโครงการปิดไปแล้วผู้รับเหมารับเงินไปแล้วนะครับส่วนจะเป็นปัญหาจ จะเกิดอะไรขึ้นเป็นเรื่องของประชาชน

0: อย่างนี้หรอนะครับเพราะว่าไม่ใช่หรอกนะครับจะต้องแก้ปัญหาให้เกิดความสะดวกสบายทั้งสองฝ่ายนะครับอันนี้คือเป็นปัญหาหลักคือมันก็พูดง่ายๆเป็นปัญหากับการบริหารจัดการการพัฒนาเมืองนี่แหละนะครับถ้าคุณจัดการได้ปัญหาเหล่านี้มันก็จะไม่จบแต่ถ้ามันมีอยู่ก็ต้องแก้นะครับไปตามกระบวนการนะครับ
1: ปล่อยทิ้งไว้สักวันหนึ่งมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะฮะเราเป็นห่วงเป็นใยนะครับ
0: เป็นก็ได้หมดนะครับ
1: ญี่ปุ่นเขามีรถคันหนึ่งไอ้รถตรวจความเรียบถนนนะมันจะมีหน่วยงานหนึ่งญี่ปุ่นวิ่งมันมีเซ็นเซอร์อยู่ใต้ท้องรถน่ะรถคันนี้จะวิ่งหาความเรียบมันไม่ใช่ของมันเป็นของหน่วยงานของทางเทศบาลเขานั่นแหละเราเรียกเทศบาลกันตรงไหนไม่เรียบเนี่ยมันจะขึ้นในแอเรียแผนที่มันจะมาร์กไว้ใน GPS ตรงไหนไม่เรียบเป็นหลุมป
0: ุ๊
1: บฝ่ายช่างก็จะเห็นละเห็นละก็รีบออกมาดูงานมาแก้ไขตรงไหนไม่เรียบนะฮะอันนี้ญี่ปุ่นนะครับบ้านเราถนนเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆนะเส้นอุบลวาลินเส้นสะพานร้อยปีสมเด็จย่าไปอันนี
0: ้
1: ถนนคุณเคย
0: ขับผ่าน
1: เสร็จแล้วเป็นปูนเป็นคอนกรีตถนนยกสูงขึ้นมาหน่อยนะสูงเยอะอยู่เป็นเมตรมั้งนะฮะเป็นคอนกรีตถ้าคุณขับรถไปเนี่ยคุณจะรู้สึกว่านี่เราขับในหมู่บ้านหรือเปล่าคอนกรีตมันโยกไปโยกมานะมันหมายถึงว่ามันไม่เรียบอ่ะมันไม่สม่ำเสมอดีกว่าผมก็เข้าใจตอนเขาเทปูนเนี่ยมันฝนมันลงนะผมจำได้วันนั้นเนี่ยฝนมันลงมันปูนมันอาจจะเซตตัวมันแห้งไม่เท่ากันเอาเท่านี้ก่อน
0: ครับถ้าคุยแล้วยาวเรื่องนี้นะครับ เอาไปรู้เรื่องฝนฟ้าอากาศก่อนนะครับวันนี้เราเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือเห็นว่าพายุลูกใหม่แอนไมด้าไม่ใช่ไมด้าดิ
1: ไมสัก
0: หรือไมสักนั่นแหละ
1: ไมด้านี่น่าจะฆ่าพยาธิแล้วครับ ผมว่าจะชวน คุยเรื่องไอ้พยาธิใบไม้ตับที่ไอ้มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะไม่ทันละ
0: ครับ
1: ไม่ทันละ
0: ไม่ได้ทันมาพยากรณ์อากาศนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะมาฟังมาคุยกันก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นปัญหาใหญ่นะพยาธิใบไม้ตับพื้นที่จังหวัดอุบลนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับพี่น้องครับกลับมาอีกแล้วนะครับมันไม่ใช่เฉพาะพยาธิใบไม้ตับนะพยาธิใบไม้ตับพี่น้องหลายคนก็อาจจะมองว่าทานยาแล้วก็หายนะครับแต่ตัวเชื่อมโยงมันทำให้เราเสียชีวิตได้ก็คือมันจะเป็นต้นเหตุของการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีนะครับมันเกิดมะเร็งนะเกิดจากพยาธิใบไม้ตับนี่แหละนะครับจะเป็นมะเร็งท่อน้ำดีนะครับทำให้คนเสียชีวิตเยอะมากตรงนี้นะครับเอ้ากลับไปพยากรณ์อากาศของเรานะครับสถานการณ์ดินน้ำลมไฟเป็นยังไงบ้างช่วงนี
1: ้ครับจริงๆวันนี้น่าจะผ่อนลงนะสำหรับอุบลนะครับสำหรับอุบลแต่
0: ทำไมเห็นมีเพิ่มขึ้นเยอะเลย
1: ไม่มันเป็นกลุ่มเมฆสมมติพายุมันหยุดตัวเองแล้วเนี่ยมันไม่หมุนแล้วเนี่ยไอร่องเมฆความชื้นที่มันตอนมันหมุนเนี่ยมันจะดูดเข้าไปใช่ไหมฮะมาแล้วพวกเรียกเมฆเข้ามาพอมันหยุดเหมือนไม่ทำงานเลยเนี่ยไอที่กำลังเมฆ
0: ก็จะไล่ต่อ
1: กำลังเดินทางมาเอ้าเข้าไปใส่ละมูมันก็สเปะสปะอยู่แถวก่อนถึงจะถึงตอนนี้นะล่องความชื้นกับไอที่มันหยุดหมุนเนี่ยมันบานออกมาแล้วก็คือไม่มีความเคลื่อนไหวของล่องลมเนี่ยมันก็ตกแช่อยู่แถวบ้านเรานะครับ
0: คร
1: ับ แต่ตรงที่พายุขึ้นมันยังเป็นความหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ทางตอนใต้ของจีนนั้นหนีใช่ไหมเขื่อนอ่างเก็บน้ำแตกนะฮะที่เป็นข่าวกันนะ
0: คร
1: ับ ก็เห็นว่าข่าวก่อนหน้านี้ว่าเสียชีวิต2คนนะครับแต่ว่าผมเห็นภาพนี้น่ากลัวนะเหมือนภาพที่อัตปือเลยนะ
0: แก่น้ำน้อย
1: อ่างขนาดใหญ่แล้วมันแหว่งไปหนึ่งแล้วน้ำข้างล่างเป็นชุมชนโอ้คนติดอยู่บนหลังคาเต็มเลย
0: ครับคือพวกนี้ถ้ามันมีร่องรอยนิดเดียวกันนั่นแหละไม่นานมันก็จะซ้อ
1: มันโดนซ้อ
0: มาก ครับ
1: นะครับวันนี้อุบลมีโอกาสตกยาวไปถึงช่วงลากเย็นเย็นๆค่ำๆนะครับแต่ว่าก็มีสัญญาณดีว่าพรุ่งนี้เนี่ย มันจะห่างมันจะไม่ชิดกันแบบนี้นะครับมีฝนก็จริงมีฝนก็จริงแต่ว่าพรุ่งนี้อาจจะมีตกหยุดแล้วก็หะทิ้งห่างไปเลยนะครับอาจจะมีอีกรอบนึงช่วงกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับแต่ของเราที่เจอ2วันนี้ก็คือตกทั้งวันทั้งคืนตกแรงสลับปล่อย
0: ๆกว้างเลยนะครับ
1: นะฮะแต่ว่าชุดตกแรงเนี่ยผมยังไม่เห็นนะครับวันนี้นะฮะอาจจะก่อตัวช่วงบ่ายๆแก่ๆก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่องว่างอยู่แถวอำเภอเมืองอำเภอวารินนะครับแต่ว่ามันมีแนวพาดใหม่ลงมาจากทางกาฬสินธุ์มุกดาหารไหลลงมาเรื่อยๆครับไหลลงมาเรื่อยๆมันก็เลยมีฝนตลอดทั้งวันนะครับก็ติดตามช่วงรายการที่ผมจัดแล้วกันนะทุกต้นชั่วโมงนะฮะก็ติด
0: ทีนี้ไปดูเรื่องงานวิชาการที่ทางศูนย์อุตุนิยมทางการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างนะครับของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับเขาบอกว่าวันนี้7กรกฎาคมนะครับช่วงเวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ก็คือ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับกลุ่มจังหวัดอีสานนี้ยัง 60% เกือบทุกพื้นที่แล้วก็มีหนักเพิ่มขึ้นนะนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นหนักเป็นบางจุดในพื้นที่ 60% นะครับแต่ก่อนเมื่อวานนี้มุกดาหารจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับวันนี้เพิ่มขึ้นนะที่อำนาจทุกพื้นที่นะครับพื้นที่ฝนตกนี่ 60% ทั้งหมดนะครับแต่จะมีมุกดาหารนี้นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็มีเพิ่มขึ้นมาก็มีอำนาจเจริญยะโสธรส่วนร้อยเอ็ดนี่ไม่มีนะครับมีเฉพาะ 60% แล้วก็อุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินนะครับอันนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับกลุ่มจังหวัดนี้นะครับส่วนบุรีรัมย์นครราชสีมาร้อยเอ็ดนะครับเป็นพื้นที่ฝนอยู่ที่ 60% เท่านั้นนะครับอันนี้คือการพยากรณ์อากาศนะครับของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในช่วงเวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือเดี๋ยว
1: ให้ดูบาหวีนิดนึงบาหวีเนี่ยนู่นนะครับอยู่ในแปซิฟิกกลางๆนะครับวันนี้เนี่ยขยับมาทางทิศตะวันตกเล็กน้อยนะครับก็ไม่เล็กน้อยหรอกตามสเกลดูมันดูเล็กน้อยนะจริงๆมันเลื่อนมาไกลอยู่นะครับก็ยังอยู่ทางทิศตะวันตกของทิศตะวันออกของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มีทิศทางขึ้นไปหาไต้หวันในวันที่10กรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นไม่มาบ้านเรานะครับไม่มาบ้านเรานะครับก็ให้สบายใจได้นึงแต่ว่าร่องลมอาจจะแปลก
0: กับทิศทางพยากรณ์ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินอนาคตของเรานะครับวันนี้เวลาหมดนะครับขอบคุณคุณฟังที่ติดตามรายการของเรานะครับผมชลทิศสิงห์เวลเดี๋ยวผมมาครบลาคุณฟังครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อุบล360องศา
3: Open Vibes
2: โดยวีระเดชพรหมคุปและชลทิศจันทร์สิงห
4: ์ทำงานนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีประกาศจะวัด KPI รัฐมนตรีโลกลืมจะมีการปรับการทำงานอย่างไรว่าพยายามทำงานทุกคนคณะรัฐมนตรีทำงานอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีส่วนจะมีการส่งสัญญาณปรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายสันเพชรกล่าวว่าเป็นการกระตุ้นการทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าต้องทำงานให้มากขึ้นและตรงจุดย้ำว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนทำงานอย่างหนักแต่บางสิ่งเราก็ต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบส่วนของตนก็พยายามทำงานและสื่อสารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงพฤทธิ์มองหากศาลชี้พ.ร.ก.กู้เงินขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องรับผิดชอบทางการเมืองทางใดทางหนึ่งนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการที่รัฐบาลออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569วงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ว่า หากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญพ.ร.ก.ก็ต้องเข้าสู่การประชุมสภาโดยจุดยืนของพรรคประชาชนเคยพูดแล้ว

0: ว่าไม่อาจที่จะสามารถเห็นด้วยโดยเฉพาะก้อน200,000 ล้านบาทหลังที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานเนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวที่สามารถผลักดันหรือสามารถที่จะเสนอได้ผ่านโครงการงบประมาณปกติที่สภามีกลไกในการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่นายพฤทธิ์กล่าวว่าการที่จงใจนำเรื่องดังกล่าวไปอยู่ในพรกเงินกู้400,000 ล้านบาทนั้นเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะหลีกหนีการตรวจสอบของสภาฉะนั้นย้ำว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องนำเข้าสภาแต่หากศาลวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องมีความรับผิดชอบ2 ส่วนคือการรับผิดชอบทางการคลังว่าเงินที่กู้ไปแล้วจะดำเนินการอย่างไรและความรับผิดชอบทางการเมืองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองทางใดทางหนึ่งตำรวจย้ำด่านมาตรฐานต้องโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมเปิดช่องร้องเรียนตำรวจประพฤติมิชอบพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีกิตติสุขสมภักดิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่สุ่มตรวจจุดตรวจของตำรวจบริเวณจุดกวดขันวินัยจราจรป่าไม้เขตถนนเพชรเกษมสายเก่าตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองเพชรบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายพลตำรวจโทไตรรงค์ระบุว่าการตั้งจุดตรวจทุกแห่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับการตำรวจในพื้นที่และต้องพิจารณาความเหมาะสมไม่สร้างผลกระทบต่อการจราจรหรือความเดือดร้อนเกินสมควรแก่ประชาชนสำหรับจุดตรวจมาตรฐานต้องแบ่งพื้นที่ปฏิบัติเป็น5 โซนมีป้ายแจ้งเตือนล่วงหน้าป้ายแสดงชื่อหัวหน้าจุดตรวจชื่อผู้บังคับการที่อนุมัติพร้อมหมายเลขโทรศัพท์สำหรับร้องเรียนรวมทั้งมี QR code ให้ประชาชนประเมินการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องติดกล้องบอดี้แคมขณะที่ภาพการจากกล้องประจำจุดตรวจต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า20วันเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจุดตรวจมีขึ้นเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสกัดกั้นเหตุร้ายรวมถึงลดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนพร้อมยอมรับว่าอาจมีตำรวจบางรายปฏิบัติไม่ถูกต้องแต่หากตรวจพบจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: 10 ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3 สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
11: What?

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: เจ็บป่วยเมื่อใดอย่าลืมบัตรประชาชนยืนยันตัวตนทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเพื่อความรวดเร็วถูกต้องและป้องกันการถูกสวมสิทธิ์เพียงเท่านี้ก็ใช้สิทธิรักษาได้แล้วสำหรับเด็กเล็กให้ใช้ใบเกิดคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิดูแลสุขภาพของคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
4: ชัว
5: ก่อนแชร
6: ์ผอมโดยไม่ต้องออกกำลังกายทำได้จริงหรือไม่มีวิธีใดบ้างต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ภาควิชาตัดจากวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
7: ในระยะยาวอะค่ะการที่กินอาหารที่มีสุขภาพการดูแลร่างกายของเราเนี่ยก็ยังเป็นส่วนสำคัญแต่แน่นอนว่าตอนนี้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยจะทำให้เราผอมได้ในระยะสั้นๆเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องออกกำลังกาย
6: การดูแลคนไข้ที่อยากผอมโดยไม่ต้องออกกำลังกายจะแบ่งได้เป็น2กลุ่ม
7: กลุ่มแรกคือถ้าเกิดว่ามีน้ำหนักมากๆหรือว่ามีไขมันมากๆหรือว่ามวลร่างกายมากๆอันนี้เราอาจจะต้องไปทำวิธีดูดไขมันก็จะมีหลายวิธีกลุ่มที่2ไม่ได้มีน้ำหนักเยอะแต่ว่ามีไขมันส่วนเกินโดยเฉพาะในกลุ่มที่อายุ30ขึ้นไปหรือว่าหลังคลอดก็จะมีไขมันส่วนเกินเยอะภูมิอาหารก็แล้วก็ยังเหลืออยู่เช่นบริเวณหน้าท้องหรือบริเวณก้นหรือบริเวณต้นแขนต้นขาเราก็จะมีนวัตกรรมเป็นการสลายไขมันเฉพาะที
6: ่นวัตกรรมการสลายไขมันเฉพาะที่ก็มีหลายแบบเช่นสลายไขมันโดยใช้ความเย็น
7: เป็นการสลายไขมันโดยใช้ความเย็นว่าเราเรียกว่าไครโอไลโปไลซิสอุณหภูมิเย็นประมาณลบ7องศาถึงลบ10องศาคนไข้ก็สามารถนอนนิ่งๆความเย็นเนี่ยก็จะเข้าไปทำให้เซลล์ไขมันตรงบริเวณเฉพาะที่กลายเป็นคริสตัลค่อยๆสลายออกไปตามระบบเลือดแล้วก็ระบบน้ำเหลืองจะเริ่มเห็นผลก็คือประมาณ3เดือน
6: สลายไขมันโดยใช้คลื่นวิทยุ
7: ปัจจุบันก็จะมี targeted radio frequency เป็นคลื่นวิทยุไฟฟ้าที่มัน targetลงไปเลยถึงเซลล์ชั้นไขมันโดยใช้หลักการความต่างศักย์ของบริเวณผิวหนังแล้วก็ชั้นไขมันคนไข้ก็ไปนอนอย่างเดียวประมาณ45นาทีตัวคลื่นวิทยุเนี่ยจะลงไปทำลายชั้นเซลล์ไขมันข้อดีก็คือครอบคลุมบริเวณได้กว้างกระชับได้ดีกว่าเทคโนโลยีแรก
6: สลายไขมันด้วยความร้อน
7: ความร้อนก็สามารถฆ่าเซลล์ไขมันได้เหมือนกันก็จะเป็นอัลตราซาวด์ไฮฟูอาจจะเป็นอัลทีราที่เป็นโฟกัสอัลตราซาวด์ทำลายเซลล์ไขมันรวมถึงการใช้เลเซอร์บางชนิดเช่นเลเซอร์ไดโอดความยาวคือ1060นาโนเมตรก็ใช้ความร้อนในการทำลายเซลล์ไขมันได้เหมือนกัน
6: และการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
7: เทคโนโลยีสุดท้ายซึ่งกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็พูดถึงกันในตอนนี้นะคะก็คือ High Intensity Focus Electromagnetic กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อแล้วก็การสร้างกล้ามเนื้อด้วยจะเรียนแบบการทำงานของกล้ามเนื้อเวลาเราไปออกกำลังกายจริงๆโดยที่เรานอนเฉยๆแล้วก็ใช้เครื่องเนี่ยนะคะวางลงไปเครื่องเนี่ยจะกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อทำให้เกิด Muscle Contraction เหมือนกับเราไปออกกำลังกายเลยซึ่งช่วงระยะเวลาการทำ30นาทีเท่ากับเราซิทอัพประมาณ 20,000 ครั้งซึ่งก็สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ประมาณ 19% แล้วก็สามารถสลายไขมันได้ด้วยระดับหนึ่งข้อจำกัดก็คือว่าจะต้องเหมาะกับคนไข้ที่ออกกำลังกายอยู่บ้างแล้วและต้องการจะมีซิกแพคให้ชัดขึ้นหรือว่าคนไข้ที่ไม่ได้น้ำหนักมากแต่ไม่ออกกำลังกายเลยเหมือนดูเหลวๆแล้วก็อยากให้เกิดโทนนิ่งมากขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะเหมาะกับคนไข้หลังคลอดกล้ามเนื้อตรงบริเวณหน้าท้องก็จะหย่อนแล้วก็บางคนก็แยกอันนี้ก็จะสามารถทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงมากขึ้น
6: อย่างไรก็ตามแม้มีนวัตกรรมมากมายแต่อาจารย์ก็ชี้ว่า ่าไม่ใช่เหมาะกับทุกคน
7: อันแรกคือมองก่อนว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีน้ำหนักเกินเยอะหรือว่ามีค่ามวลกล้ามเนื้อซึ่งมันเยอะมากอะค่ะวิธีพวกนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสมก็อาจจะต้องไปควบคุมอาหารหรือว่าออกกำลังกายจริงจังหรือว่าดูดไขมันไปเลยแต่วิธีนี้จะเหมาะกับคนที่มีน้ำหนักเกินเล็กน้อยแต่ว่ามีไขมันที่ดื้ออะค่ะที่เขาเรียกว่า stubborn fat เช่นตรงต้นขาตรงหน้าท้องหรือว่าตรงต้นแขนก็จะเหมาะกับวิธีนี้วิธีนี้เหมือนทางลัดดึงไขมันคุณออกมาเป็นส่วนๆเลยก็ทำให้ร่างกายคุณดูสมส่วนมันดูดีขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้น
6: และที่จะต้องไม่ลืมคือแม้จะเอาไขมันออกไปได้แต่ไม่ได้ทดแทนการออกกำลังกายนะครับ
7: จริงๆการออกกำลังกายในระยะยาวก็ยังจำเป็นว่าอันนี้เป็นช็อตคัทเป็นทางลัดที่ทำให้คุณผอมได้เลยโดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายแต่อย่างไรก็ตามการทำเครื่องเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนเสริมสร้างปอดหรือว่าหัวใจเท่ากับการออกกำลังกายจริง
6: ๆดังนั้นสรุปแล้วเรื่องการผอมโดยไม่ต้องออกกำลังกายนี่เป็นยังไงครับ
7: จริงๆเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยคือมันช่วยให้เรามีรูปร่างที่ดีขึ้นเร็วโดยไม่เหนื่อยหรือว่าออกกำลังกายน้อยลงในระยะสั้นๆนะคะเหมือนช็อตคัทเหมือนก็ช่วยให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นแต่ว่าในระยะยาวเมื่อเราได้รูปร่างที่เราต้องการแล้วเนี่ยการออกกำลังกายหรือว่าการควบคุมอาหารในระยะยาวเนี่ยก็ยังมีส่วนสำคัญ
6: สุขภาพที่ดีกับความสวยความงามสามารถไปด้วยกันได้หากมีการจัดการและเลือกใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมนะครับ
0: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cod Radio Go Green
1: M-Cod Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปอสมทเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชน

0: คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจา ก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียง
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทเพื่อชุมชน

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนกับช่วงพิเศษจากทางศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีนะครับก็เจอกันวันอังคารเว้นอังคารนะครับมาเจอกันในช่วง13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะฮะมานำสาระความรู้ด้านดูแลสุขภาพนะฮะหรือมาตรการป้องกันการเกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเนี่ยมาให้พ่อแม่พี่น้องนะหรือคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะครับก็เจอกันเป็นประจำนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยท่ามกลางสายฝนนะครับแต่ว่าวันนี้วันดีหน่อยวันที่7เดือน7นะครับวันที่7เดือน7หลายคนก็หมดตังค์เยอะนะครับวันนี้นะวันนี้เนี่ยมาในเรื่องของสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าวัยเด็กเนี่ยอู้นะครับเป็นอะไรที่ถ้าเหมือนผ้าขาวนะฮะป้อนข้อมูลผิดเนี่ยเขาก็ซึมซับแต่เรื่องที่ไม่ดีแล้วก็ตอนโตเขาเนี่ยอาจจะ อยู่ไม่เป็นสุขในสังคมนะฮะไม่มีความสุขนะครับวันนี้นะฮะทางศูนย์อนามัยที่10นะครับมาพร้อมกัน3ท่านด้วยกันนะฮะขอแนะนำผู้มาให้ความรู้กับเรานะครับท่านแรกนะครับคุณสุมาลีสายบุผาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกลุ่มอนามัยแม่และเด็กสวัสดีครับแล้วก็คุณกอรวรรณภูงอกพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการกลุ่มอนามัยแม่และเด็กศูนย์อนามัยที่10นะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะครับผู้ดำเนินรายการหลักนะครับคุณปิยพรสมรักกลุ่มสื่อส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพศูนย์อนามัยที่10สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ไก่นะคะ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: ก็ขออนุญาตโยนใหม่ให้เลยนะครับ
2: ค่ะก็สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รักทางบ้านนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะทางศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีของเรานะคะจะมาร่วมพูดคุยนะคะในประเด็นหัวข้อสำคัญเลยนะคะวันนี้นะคะประเด็นที่เราจะพูดคุยวันนี้ก็คือสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยนะคะจะร่วมคุยกันประมาณ45นาทีนะคะอาจารย์วันนี้นะคะนะคะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญทั้ง2ท่านเลยนะคะปกติจะมาคนเดียววันนี้พิเศษสุดเลยนะคะมา2ท่าน
3: พิเศษมาก
2: พิเศษมาก
3: 7ทับ7
2: ค่ะโปรเจกต์7อาจารย์สั่งหรือยัง
3: สั่งแล้วค่ะสั่งแล้ว
2: หมดวันนี้เราหมดตังค์ไปเยอะเลยนะคะ
3: ใช่
2: เด
3: ี๋
2: ยววันนี้เรามาเอาความรู้ก่อนแล้วกันนะคะขอเรียกสั้นๆเป็นอาจารย์พี่ปากับอาจารย์พี่แป้งนะคะกับพี่ปูนะคะนะคะซึ่งวันนี้นะคะที่เราจะมาร่วมพูดคุยเนาะสำหรับหัวข้อที่สำคัญเลยนะคะวันนี้สำหรับทุกครอบครัวที่มีลูกหลานวัยเด็กเล็กหรือวัยปฐมวัยก่อนอนุบาลเตรียมอนุบาลหรือเด็กวัยอนุบาลนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังซึ่งนะคะบางคนก็จะสงสัยว่าลูกของเราหลานของเรานะคะมีพัฒนาการสมวัยไหมและทำไมเราถึงต้องตรวจพัฒนาการนะคะและถ้าเกิดว่าหากพบว่าล่าช้าเนี่ยเราจะช่วยเหลือเขายังไงได้บ้างนะคะวันนี้ค่ะเรามีคำตอบทั้งหมดเลยนะคะใครที่อยู่บ้านนะคะทำงานบ้านชิวๆนะคะก็เข้ามาฟังได้หรือว่าใครที่มีลูกหลานเด็กเล็กน้อยจานนะคะช่วงนี้ลูกเราก็ไปโรงเรียนนะคะก็ถ้าอยู่บ้านว่างๆก็ฟังได้หรือว่านั่งทำงานก็แอบฟังได
1: ้
2: นะคะนะคะก็ทำงานไปด้วยฟังวิทยุดีๆไปด้วยนะคะอาจารย์เดี๋ยวก่อนเข้าประเด็นแล้วกันช่วงนี้นะคะอาจารย์สภาพอากาศท้องฟ้าเปลี่ยน
1: จริงค่ะ
2: จริงนะคะเพราะว่าบางทีร่างกายเราเปลี่ยนไม่ทันเลยในบางท่านหรือว่าบางคนหรือว่าลูกหลานเนี่ยมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยไม่สบายได้ง่ายนะคะอาจารย
1: ์ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ยิ่งถ้าเกิดว่าในลูกๆเราเรียนในห้องแอร์ใช่ไหมอาจารย์ถ้าเป็นห้องระบบปิดอย่างเงี้ย
3: ใช่
2: ก็จะทำให้มีการแพร่เชื้อหรือว่าติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้นนะคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะที่สำคัญเลยจะต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี
1: ใช่ค่ะ
2: อาจารย์แป้งฉีดหรือยัง
1: เพิ่งฉีดไปล่าสุดเลยค่ะ
2: ที่ไหนคะอาจารย
1: ์ศูนย์อนามัยที่10ค่ะศูนย์อนามัยที่10อุบลของเรานะคะก็มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไว้คอยบริการประชาชนด้วยนะคะสำหรับบุคคลทั่วไปที่อยากจะฉีดนะคะเราก็มีให้บริการในราคาเข็มละ
3: 390บาท
1: ใช่ค่ะ390นะคะ390บาทนะคะ
2: ค่ะถ้าใครนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปทำงานนะคะสามารถนะคะเข้าไปที่ศูนย์อนามัยที่10อุบลได้เลยนะคะ walk in เข้าไปฉีดได้เลยนะคะแต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเนาะอาจารย์ นะคะ390บาทนะคะคุณผู้ฟังซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นใบทำงานเราจะต้องฉีดทุกปีเนาะอาจารย์พ
3: ี่
2: อาจารย์พี่ปาฉีดไปหรือยังคะ
3: ส่วนตัวยังค่ะเพราะว่าช่วงนี้เสียงยังแผลบอยู่ก็เลยยัง
2: ไม่สบายหรือเปล่าคะเนี่ย
3: ใช่ค่ะช่วงนี้ฝนตกเนาะอาจารย์ไม่สบาย
1: บ
3: ้
1: าง
2: เป็นไปตามสภาพท้องฟ้าอากาศนะคะ
1: เราพูดถึงเด็กแล้วใช่ไหมคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้เริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะถ้าเป็นเด็กประถมวัย
3: เดินขึ้นไปไหมคะพี่แป้ง
1: ใช่ค่ะดังนั้นใครมีลูกมีหลานนะคะหรือว่าเด็กที่อยู่ในช่วงประถมวัยยิ่งเป็นช่วงที่มีภูมิต้านทานต่ำด้วยแนะนำอย่างยิ่งเลยสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
3: แล้วคนท้องล่ะคะ
1: คนท้องก็ควรที่จะฉ
3: ี
1: ดค
3: ่ะก็จะฉีดเนาะก็ยังอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ที่ฉีดแล้วไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ฉีดได้ทุกช่วงอายุครรภ์ไหมคะ
3: ตั้งแต่16สัปดาห์ขึ้นไป
1: ดีเลยค่ะ
2: ดีเลยนะคะใครที่เข้ามาฟังวันนี้นะคะไม่ว่าจะตั้งครรภ์เองหรือว่าทำงานอยู่บ้านชิวๆนะคะหรือว่าอยู่ออฟฟิศเองนะคะวันนี้ได้ความรู้หมดเลยหร
1: ือ
2: เตรียมจะตั้งครรภ์หรือว่ามีลูกเล็กเด็กแดงนะคะที่จะอยู่ในช่วงที่วัยเจริญเติบโตนะคะเราจะต้องสังเกตการว่าพัฒนาการของลูกเราเนี่ยสดใสสมวัยไหมหรือว่าช้าไปหรือเปล่าแล้วเราจะทำยังไงที่จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการลูกเราเนาะพี่ปานะคะเดี๋ยวเรื่องฟ้าฝนก่อนนะคะอาจารย
1: ์แ
2: ล้วเราขับรถออกมาจากศูนย์ใช่ไหมอาจารย์ฝนตกหนักมาก
3: หนักมาก
2: คือปรับตัวไม่ทันเลยทีนี้พอมาถึงสถานีท้องฟ้าเปิด
1: ใช่ค่ะ
2: ท้องฟ้าสว่างเลยนะคะ
3: เปิดเพื่อให้ผู้ฟังได้
2: รับฟังคลื่น
1: ใสจะเป็นนิมิตหมายอันดีไหมคะว่าให้เสียงของเรานี่กระจายไปทั่ว
2: ใช่ค่ะอาจารย์นะคะในช่วงที่ฝนตกถนนลื่นเนาะเวลาขับรถก็ฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะให้ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะอาจารย์ไม่ก็คือห้ามอย่าซิ่งมากนะคะเดี๋ยวถนนมันลื่นนะคะที่สำคัญนะคะจะต้องเช็คความพร้อมไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์นะคะหรือรถยนต์เองเนาะอาจารย
1: ์ไฟหน้าแรงปัดน้ำฝนใช่ไหมคะ
2: แบตเตอรี่
1: ใช่ค่ะ
2: ถูกต้องที่ลึกๆมากไม่ต้องไปลุยเนาะอาจารย์เดี๋ยวรถดับ
1: ใช่ค่ะ
2: นะคะ
3: โดยเฉพาะรถไฟฟ้
2: าต้องเร
3: ีย
2: กรถยกโดยเฉพาะรถไฟฟ้านะคะก็ฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนาะหรือว่าขับรถจักรยานยนต์เองก็ให้ขี่ให้ขับชิดๆขอบถนนนะคะ
3: แต่ก็ระวังสาดไปถึงพุ่นยางถนนน้ำ
2: ระวังเพราะว่าในช่วงที่หน้าฝนนี่คันน้ำมันเป็นแอ่งบ่คะอาจารย์เวลารถยนต์บางทีไปบื้นปึ๊บน้ำสาดใส่ผู้ทั้งหลังบัดนี้สาดใส่คนขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าคนที่เดินเท้าเองเนาะ
1: จ้ะนะคะทำไมผู้ขี่มอเตอร์ไซค์ถึงทำมือไปทางน
2: ั้นอาจจะแบบอาจจะมีการสมัยเรียนมหาลัยนะอาจารย
1: ์
2: สม
1: ั
2: ยเรียนมหาลัยเพราะว่าเวลารถยนต์ขับเลยไปปุ๊บนะคะซึ่งมันอยู่ตรงช่วงแอ่งเนี่ยมันทำให้น้ำสาดใส่เราได้นะคะอาจารย
1: ์
2: คือแอบวีนอยู่ในใจเลยนะตอนนั้นนะคะอาจารย์แต่คือทำอะไรไม่ได้เพราะขับรถไปแล้วไปไม่ทันนะคะ
1: ก็มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทาง
2: ถูกต้องค่ะอาจารย์เราต้องมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางนะคะคุณผู้ฟังเนาะจะเกิดอะไรขึ้นก็ใจเย็น
1: ๆค่ะ
2: เช็คพรบพรบขาดไหมนะ
1: คะ
2: ประกันรถครบไหมเผื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะอาจารย
1: ์
2: นะคะอ๋อโอเคเราต้องเช็คไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจความพร้อมนะคะเวลาเราออก
1: นอนหลับพักผ่อนก็ให้เพียงพอ
2: ถูกต้องไปทำงานกี่ชั่วโมงดีคะอาจารย
1: ์สักเท่าไหร่ดีคะ
3: ถึง8นะคะ
2: นี่ลอง
3: ด
2: ู
3: ว่าเยอะกว่าน
2: ั้
3: นอ
2: าจารย์
3: ไอ้ใบเราทำงานอย่างเรานี่6ชั่วโมง7ชั่วโมงก็น่าจะพอแล้วนะ
2: แต่รู้สึกว่านอนเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเกิดจากสาเหตุอันใดนะคะอาจารย
3: ์กาแฟไม่ถึงหรือเปล่าคะ
1: เริ่มมีความเครียดหรือเปล่าคะรู้สึกนอนพักผ่อนไม่เพียงพอ
2: ไม่เครียดนะคะอาจารย์ช่วงนี้งานก็โอเค
3: งานก็โอเค
2: อาจจะเป็นแบบ
1: บางที
2: ฟ้าฝนเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนมันทำให้มูดอยู่ในใจเราบางทีมันปรับสภาพไม่ทันนะคะอาจารย์บางทีอากาศเย็นเกินไปอ่ะบางทีก็จะรู้สึกเจ็บคอแล้วนะคะอาจารย
3: ์
2: ฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังเราจะต้องนะคะออกกำลังกาย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง
1: 1สัปดาห์นี้ต้องประมาณเท่าไหร่คะ
2: เฉลี่ยก็คือจะอยู่ที่ประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์หรือง่ายๆนะคะก็เอาอาจจะออกประมาณสักวันละ30นาทีต่อวันก็ได
1: ้
2: นะคะหรือใครไม่ชอบออกกำลังกายนะคะกลางแจ้งที่ศูนย์อนามัยที่10เรามีนะคะอาจารย
3: ์
2: ฟิตเนสในร่ม
1: ใช่ค่ะ
2: ใครชอบวิ่งก็จะมีลู่วิ่งนะคะอาจารย์มีเวทเทรนนิ่งม
1: ี
2: โยคะมีคาร์ดิโ
1: ออุ้ยเลิศเลยเน
2: า
1: ะ
2: ตอบโจทย์นะอาจารย
1: ์และที่สำคัญนะใครที่แบบชอบลักษณะที่แบบเป็นส่วนตัวนะคะที่ศูนย์อนามัย10ของเราเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็โล่งนะคะคนใช้บริการก็มีมาเรื่อยๆเนาะ
2: ค่ะ
1: จ
2: ะเป็นน้องๆนักศึกษาสดใสไว
1: ้
2: ใสค่ะอาจารย์นะคะ
1: มองไปทางไหนก็สดใสสวยงาม
2: เออใช่ค่ะเจริญหูเจริญตานะคะใครที่นะคะต้องการที่จะชอบออกกำลังกายในร่มเนาะเป็นคนที่ดูแลสุขภาพอยู่แล้วเนี่ยที่บ้านเราศูนย์อนามัยที่10อุบลนะคะก็ตอบโจทย์นะคะที่สำคัญอาจารย์ค่ะเรื่องนี้นี่ ปียพรให้ความสำคัญมากสถานที่จอดรถรถไม่ติด
3: กว้าง
2: กว้างขวางค่ะอาจารย์อาจารย์เคยไหมเวลาเข้าไปในเมืองหาที่จอดแทบจะไม่ม
3: ี
2: นี่ที่เราเริ่มเป็นกังวลแล้วนะถ้าเราหาที่จอดไม่ได้นะคะแต่ทุกส่วนอนามัยที่สิบของเราโอ้โหที่จอดนี่กว้างขวางมาก
1: ใช่ค่ะ
2: นอกจากที่อาจารย์ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยากไปออกกำลังกายแล้วนะ
1: คะ
2: อยากไปปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
1: ใช่ค่ะ
2: ที่บ้านเราก็จะมีคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิตค่ะอาจารย
1: ์มีอะไรนะคะ
2: สลีปดีก็ม
1: ีนอนหลับด้วย
2: คนที่นอนกรนเนาะอาจารย์หรือว่าเสี่ยงต่อการที่จะเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
3: พี่ปาไปทดสอบมาแล้วนะคะ
2: อุ๊ยพี่ปารีวิวหน่อย
3: เลิศมากเลยค่ะนอนได้นอนดีนอนหลับ
2: พี่ปาได้เครื่องยัง
3: ยังพอดีว่าเขาเรียกว่าอะไรนะการนอนหลับการกรนไม่มีปัญหานอนได้เต็มชั่วโมงดีค่ะ
1: เป็นการนอนที่มีคุณภาพเนาะก็อาจจะเขาเรียกว่าก็คือนอนมีคุณภาพนอนเพียงพอตื่นเช้ามาก็สดใสเนาะ
2: เหมือนเราเมื่อคืนเราชาร์จแบตเต็มที่แล้วนะอาจารย
1: ์
2: ตื่นเช้ามาเราก็พร้อมสู้กับทุกอย่างนะคะ
1: เหมือนกับแบบว่าบางทีนะเราทำงานด้านสุขภาพใช่ไหมคะเราก็ต้องดูแลตั
2: วเอง
1: เ
2: ราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้คุณผู้ฟังผู้ชมด้วยเนาะอาจารย์ต้องดูแลจากภายในสู่ภายนอกนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะที่เรานี่คือดูแลส่งเสริมตั้งแต่อยู่ในครรภ์ทุกกลุ่มวัยเลยจ้ะ
3: ทุกช่วงวัยเลย
2: ทุกช่วงวัยเลยอย่างนี้ดีกว่า
1: ไม่เฉพาะทุกช่วงวัยนะคะขอเสริมไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพสิ่งแวดล้อม
3: ก็มี
1: ใช่ค่ะฝุ่นมลพิษขยะกากของเสียต่างๆนะ
2: คะ
1: ศูนย์อนามัยของเรานี่ก็คือ
2: กลิ่นเกลื่อนอะไรรับหมด
1: ใช่ค่ะ
2: เราทดสอบหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูกาล PM 2.5 ไปแล้วถ้าฝนตกนะ
1: คะ
2: บางช่วงก็จะมีกลิ่นนะคะทางศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีเราก็ยังช่วยดูแลใช่ไหมคะจันนะคะต้องเมืองสุขภาพดีด้วยตั้งแต่คนไปหมดเลยทั้งคนทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งสังคมเนาะจันนะคะซึ่งดีมากๆเลยนะคะถึงไหนแล้วนะคะจันนะคะเกิดมายาวมากเลยอันนี้ไปเรื่อยเลยนะคะ
1: ฝนตอนแรกเรื่องฝน
2: ตอนแรกเรื่องฝนก็ฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นดูแลตัวเองแล้วนะคะจะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายหรือว่าเด็กๆที่บ้านนะคะก็ทำร่างกายของเราให้สุขภาพแข็งแรงก่อนนะคะทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะคะที่สำคัญเลยทานพวกผักผลไม้ที่มีวิตามินซีค่ะจัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ง่ายๆบ้านเรามีอะไรบ้างคะจันผลไม
1: ้บักซีดาไหมคะ
2: ด้วยใดค่ะบักซีดาก็ได้อาจารย์บอกมองไหนบอก
1: เราก็เลยต้องบักซีดา
2: บอกมองน้ำ
1: บักม่วงสุกค่ะ
2: บักม่วงสุกบอก
1: ได้ไหมคะ
2: ได้
1: ได้นะคะ
2: มะละกอก็ได้นะคะคุณ
1: ช่วงนี้กำลังมีผลไม้ทางจันทบุรีทุเรียนเอ้ยมังคุดเอ้ยเงาะ
2: อาจารย์ไม่ต้องไปถึงจันทบุรีก็ได้แถวน้ำยืนกันทารังอย่างนี้ก็มีนะ
1: ภูเขาไฟ
2: ภูเขาไฟคือทุกวันนี้ต้องทุเรียนภูเขาไฟนะคะอาจารย์เนา
1: ะ
2: นะคะ
1: แต่ว่าถ้าทาน
2: อาจารย์เราพูดถึงผลไม้วิตามินซี
1: เอาเหรอ
2: คะ
1: ใจนี่คือ
2: ทุเรียนมันมีวิตามินซีใช่ไหมคะอาจารย์
3: ไม่น่าจะมี
2: น่าจะมีน้ำตาลเยอะกว่าวิตามินซีอย่างนี้ดีกว่าอาจจะมีนิดๆหน่อยๆนะคะ
1: งั้นเราเปลี่ยนเป็นผลไม้ที่วิตามินซีสูง
2: ได้เลยค่ะ
1: อย่างดิฉันเนี่ยควรจะกินผลไม้อะไรบ้างคะคือ BMI เริ่มจะเกินแล้ว
2: ว้ายตายแล้ว
1: แล้วก็ป่วยบ่อยวิตามินซีสูงควรเป็นอะไรบ้างคะ
2: เอาง่ายๆเลยแล้วกันแถวตลาดบ้านเราเนาะอาจารย
1: ์
2: ส้มเขียวหวานเนาะอาจารย
1: ์
2: น
1: ่
2: าจะ
1: ถู
2: กฝรั่งเลยจะกิมจูหรือว่าธรรมดาก็ได
1: ้
2: นะคะแล้วก็อะไรนะคะอาจารย์มะขามป้อม
3: ใช่ถ้าใครที่ไม่ชอบรสเปรี้ยวก็อาจจะแบบยี้นิดนึง
2: นะคะองุ่นได้ไหมคะอาจารย
1: ์ได้ค่ะแต่ว่าองุ่นมีรสหวานจัดนะคะถ้ากินอาจจะจำกัดปริมาณ
2: ต้องกินตามสูตรกรมบ้านของเราอีกนะอาจารย
1: ์ใช่ค่ะ
2: 221
1: 221 222มั้ยคะ
2: เอ้ยอาจารย์อันนั้นแตงฟัน
1: อ้าวเหรอคะ
2: ค่ะ
1: เอ้ยเป็นมุกนะคะ
2: โอ้โหเป็นมุกนะคะคุณผู้ฟังคือบ้านเราสูตรเยอะมากนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: วิตามินซีไปแล้วนะคะออกกำลังกายเนาะก็คือถ้าเด็กๆวัยเรียนเนี่ยต้อง1ชั่วโมงเนาะอาจารย์นะคะเพื่อที่จะให้เขากระโดดข้อจะได้แข็งแรง1ชั่วโมงต่อวันแต่ถ้าข้ามสเต็ปมาวัยทำงานเนี่ยจะเป็นวันละ30นาทีนะคะที่สำคัญเลยเวลาช่วงที่อากาศเปลี่ยนมาร้อนแล้วก็มาหนาวแล้วก็มาฝนตกอยากให้ดื่มน้ำให้เพียงพอ 7-8 แก้วต่อวันเด้อนะคะคุณผู้ฟัง
1: 7-8-9 ต้องระบุไหมคะว่าน้ำนี่คือน้ำอะไร
2: น้ำเปล่าค่ะจ้าน้ำเปล่าอย่าบอกนะคะว่าจะไปนับทั้งชาด้วย
1: ก็จะเห็นบอกว่า 7-8 แก้วต่อวันก็เลย
2: อันนี้เป็นน้ำเปล่านะคะจ้า
1: ต้องเป็นน้ำเปล่าบริสุทธิ์นะคะ
2: กาแฟกี่แก้วดีคะจ้าต่อวัน
1: จริงๆถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ไม่ควรที่จะทานนะคะ
3: ที่จะเป็นน้ำเปล่ามากกว่าเนาะ
1: มีส่วนผสมของคาเฟอีนด้วย
2: นะคะ
1: ใช่ถ้าดีที่สุดคือน้ำเปล่าน
2: ะคะน้ำเปล่าจะถึง8แก้วต่อวันเนาะนะคะคนที่ ร่างกายปกติไม่ได้มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคไตเนี่ยก็ดื่มได้เลยนะคะน้ำเปล่าวันละ 7-8 แก้วต่อวันนะคะคุณผู้ฟัง
1: ที่
2: เป็นอย่างน้อยใช่ไม่แน่ใจว่าวันนี้อาจารย์ปูทานถึงหรือยังจัดรายการเสร็จต้องรีบทานนะคะอาจารย์พี่แป้งถึงหรือยังวันนี้
1: ยังค่ะ
2: นะคะข้อแหบข้อแห้งแล้วตอนนี้นะคะอุ๊ยเรายังไม่เข้าบทเลยนะคะ
3: ใช่เรามาเข้าบท
2: เรามาเข้าบทเนาะก็สรุปง่ายๆนะคะก็คือนอนให้เพียงพอเนาะหลักการง่ายๆนะคะอาจารย์มีแบบนี้ด้วยนะบางคนรู้บอกว่าแต่ไม่ทำ
1: ค่ะ
2: แล้วเดี๋ยวเราก็จะเกิดการเจ็บป่วยได้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งถ้าเราดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้นะคะอนาคตก็จะส่งผลทำให้เรามีอายุยืนยาวแบบ longevity
1: เป็นยังไง
2: สับใหม่นะคะอาจารย์ก็คือแบบถ้าเราชราหรือว่าอายุมากขึ้นเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปเป็นผู้ป่วยติดเตียงติดอะไรนะคะที่แบบพออายุเยอะอยู่แบบอายุยืนยาวแบบมีคุณภาพนั่นเอง
3: เป็นคนแก่ที่แข็
2: งแรงซึ่งเราเริ่มตั้งแต่วันไหนก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยค่ะพี่แป้งค่ะนะคะ
3: เย็นนี้ออกกำลังกาย
2: เย็นนี้ออกกำลังกายนะคะ
1: นอนค่ะ
2: เปิดบ้านแดงเราเต้นเลยอะไรนะคะจัน
3: ฟิตเนสนี้เจอกัน
2: ฟิตเนสนี้เจอกันนะคะคุณผู้ฟัง
1: เดี๋ยวนี้เขามีการออกกำลังกายแล้วสะสมแคลอรี่ด้วยนะคะ
2: ก้าวท้าใจ
1: ใช่เลิศมาก
3: วิ่งแลกแว่น
1: มีหลายโครงการเลย
2: ช่วงนี้มีหลายโครงการจริงนะคะจันวิ่งแลกแว่นซึ่งเป็นโครงการที่ส่งผลทำช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยสร้างแรงบันดาลใจแรงกระตุ้นนะคะ
1: มากเลย
2: หรือจะไปออกกำลังกายที่สวนลุมไหมคะอาจารย์ที่มีช่วงนี้เขาฮิต
1: นักเต้นใช่ไหม
2: นักเต้นแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกเต้นในบ้านดีกว่า
3: เอาไว้ก่อน
2: เอาไว้ก่อนนะคะวิ่งแลกแว่นไปก่อนช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังใครชอบแบบไหนแล้วก็หาวิธีที่ชอบได้เลยนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เข้าประเด็นเราเลยนะคะอาจารย์นะคะสถานการณ์เด็กประถมวัยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่แป้งคะ
1: สถานการณ์วันนี้เรามาในหัวข้อสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเนา
2: ะ
1: ซึ่งกรมอนามัยของเรานะคะในส่วนของเขตสุขภาพที่10นะคะก็จะดูทั้งหมด5จังหวัดนะคะก็จะเป็นอุบลศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญแล้วก็มุกดาหารนะคะซึ่งในช่วงของสถานการณ์พัฒนาการที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ต้นปีนะคะมาจนถึงเดือนเมษายนนะคะในส่วนของเขตสุขภาพที่10ของเรานะคะมีเด็กที่เข้ารับการคัดกรอง
2: อาจารย์ขออนุญาตเช่นนี้นะคะมี FC วันนี้มี FC มาเลยคุณปุญญวัฒน์รัตนภักดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจแฟนรายการมิตรรักแฟนเพลงทุกคนเลยนะคะสวัสดีคุณจตุพรสุขสำราญนะคะแวะมาให้กำลังใจ
3: ขอบคุณนะคะ
2: เป็นพี่จากศูนย์อนามัยที่10ใช่ไหมคะนานุภูอันนี้ไม่ใช่หน้ามานะ
3: นะคะอันนี้แฟนเพจโดยตรง
2: คือเขาฟังเราตลอดค่ะอาจารย
1: ์
2: ต่อเลยค่ะอาจารย์ค่ะหรือว่ามีข้อคำถามสามารถถามได้เลยนะคะเราจะตอบสดๆผ่านไลฟ์สดวันนี้เลยหรือใครอยากย้อนไปฟังก็ได้เช่นกันนะคะเราจะลงไว้ที่บ้านแดงนะคะและที่สำคัญลงไว้ทางของศูนย์อนามัย10แล้วก็
1: เด
2: ี๋
1: ยวนะคะบ้านแดงที่ไหนคะ
2: บ้านแดงใช่ไหมคะพี่ไก่เราลงบ้านแดงด้วยใช่ไหมคะ
4: YouTube
2: ใช่
4: ไม
2: ่
4: ได
2: ้อ๋อขออภัยค่ะคุณผู้ฟังขออภัย
4: บ้านฟ้า
2: เราไปที่บ้านฟ้านะคะขออภัยบ้านแดงยังนะคะเราไปที่บ้านฟ้านะคะเราต้องใช้คำเรียกนะคะอาจารย
1: ์ไม่เพราะว่าเรื่องของเรื่องไม่รู้ว่าที่ไหน
2: อาจารย์แป้งบ้านฟ้าก็คือ
1: บ้านเขียว
2: FB ใช่ถ้าบ้านเขียวก็จะเป็นเกี่ยวกับเราทำงานอะไรเงี้ยทุกวันนี้เขาต้องใช้ศัพท์ทับศัพท์ค่ะ
1: ใช่สมกับยุคใหม่
2: สมกับยุคใหม่ถูกต้องเลยค่ะอาจารย
1: ์เราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู
2: ้อย่างอจอาจารย์รู้ไหมเด็กเจนซีใช่ไหมคะทุกวันนี
3: ้เจนซีใช่ไหมคะ
2: อจก็คือ IG นะคะอาจารย
1: ์อ๋อนึกว่าอาจารย
2: ์อจอจจริงค่ะอาจารย์
1: นี่แหละปัญหาการสื่อสารเราเลยไม่ค่อยจะเข้าใจ
2: อาจารย์ทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่เขาจะมีศัพท์แบบแปลกๆหน่อยเนี่ยต้องถามแล้วนะคะอาจารย์พี่ปูต้องตามเด็กละต้องพร้อมปรับเปลี่ยนนะคะบางทีจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะต่อเลยไปที่บ้านฟ้านะคะคุณผู้ฟังถ้าอยากฟังย้อนหลัง
1: เดี๋ยวกลับมาที่
3: สถานการณ์ของเราก่อน
1: นะคะปี2569เนี่ยนะคะในเขตสุขภาพที่10ของเรานะคะมีเด็กที่พัฒนาการสมวัยอยู่ที่ 84.1% ค่ะ
2: ค่ะ
1: ตัวเลขนี้อาจจะฟังดูเหมือนเป็นยังไงคะเยอะไหมแต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึง 84% นั่นหมายความว่าเด็ก100คนยืนเรียงแถวกันนะคะเป็นเด็กประถมวัยก็จะมีเด็กอยู่ที่ประมาณ20กว่าคน26คนที่ม
2: ี
1: พ
2: ัฒนาการ
1: ที
2: ่
1: สงสัยล่าช้าค่ะ
2: ค่ะ
1: แน่นอนเนาะ20กว่าคนเราคงไม่อยากให้เป็นลูกไม่อยากให้เป็นหลานเราใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: ทีนี้เราจะมีวิธีการที่จะส่งเสริมค้นหาหรือว่าคัดกรองพัฒนาการเด็ก 20กว่าคนนี้ยังไงบ้างนะคะในส่วนของการคัดกรองพัฒนาการนะคะพี่ปาช่วงนี้เป็นช่วงอะไรคะ
3: เป็นช่วงสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการนะคะเราก็จะมีอยู่ในช่วง5กลุ่มใหม่ที่เราจะคัดกรองนะคะก็จะมี9เดือน1ปีครึ่ง2ขวบครึ่ง3ขวบครึ่งแล้วก็5ขวบนะคะก็จะมี4เคล็ดลับในเรื่องของการสร้างพัฒนาการก็จะเป็นเรื่องการเรียนรู้การเล่นการเล่าการเลี้ยงนะคะมีเรียนรู้เล่นเล่าเลี้ยงมีอะไรบ้างนะคะพี่แป้ง
1: เรียนรู้นะคะมีอะไรนะบ้างคะเรียนรู้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็จะเป็นเรียนรู้ตามวัยไหม
2: เรียนรู้ตามวัยอาจารย์ถ้าแม่ลืมนี่มันอยู่ในสมุดสีชมพูด้วย
3: ม
2: ั้ยอาจารย์
3: มีค่ะในสมุดสีชมพูตามช่วงอายุตามนี้เลยค่ะ
2: นี่ด้านนี้นะคะอาจารย์ท่านนี้เป็นแพ็คเกจจิ้งใหม่นะคะของทางกรมอนามัย
1: ใช่ค่ะ
2: ถ้าใครตั้งครรภ์แล้วไปฝากครรภ์คุณนะคะคุณแม่นะคะจะได้นะคะสมุดสีชมพูแพ็คเกจจริงไหมนะคะ
1: น่ารักมาก
2: เลยอาจารย์ก็อยากท้องอีกไหมคะ
1: ก็อยากอยู่นะคะแต่อาจจะติดอุปสรรคบางอย่างค่ะหรือหลายอย
2: ่
1: าง
2: ถ้าใครนะคะคุณผู้ฟังทางบ้านอยากได้เล่มนี้คุณต้องตั้งครรภ์น
1: ะคะใช่ค่ะ
2: ต้องตรวจ2ขีดปุ๊บนะคะรีบไปฝากครรภ์ที่รพ.สต.ใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลอำเภอใกล้บ้านใช่ไหมอาจารย์แล้วเขาก็จะให้สมุดสีชมพูแพ็คเกจจิ้งใหม
3: ่
1: ยิ่งฝากเร็วยิ่งดีค่ะ
3: ก่อน12สัปดาห์ยิ่งดีไปใหญ่
2: อาจารย์เร็วนี่คำจำก่อนความเร็วเร็วแบบไหนคะอาจารย์รู้ว่าขึ้น2ขีดไปได้เลยไหม
1: ควรไปได้เลยค่ะ
2: ไม่ต้องรอเวลานะคะไม่ต้องลังเลจูงมือคุณสามีไปได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่ายิ่งฝากคันเร็วนะคะเราก็จะได้ดูแลคันที่มีคุณภาพนะคะจากเจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุขด้วย
3: กรมอนามัยของเรานะคะเราส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ไปฝากครรภ์ก่อน12สัปดาห์นะคะเพื่อคัดกรองหาโรคแล้วก็กลุ่มเสี่ยงของคุณแม่เองแล้วก็ตัวเด็กเองนะคะแล้วพอหลังคลอดเสร็จ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ขออนุญาตขายเล่มต่อไป
2: นะคะอันนี้อันนี้นะคะก็คือเราจะได้หลังจากที่เราคลอดบุตรแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ตอนที่คุณพยาบาลเขาสอนวิธีการไม่ว่าจะเป็นอาบน้ำให้สุขศึกษาการเตรียมตัวที่บ้านคุณนะคะคุณแม่นะคะจะได้จะเล่มสีขาวนะคะถ้าเกณฑ์ปกติใช่ไหมอาจารย์
3: ใช่ค่ะ
2: อย่างเช่นน้ำหนักครบเกณฑ์เนาะอาจารย
1: ์
2: คลอดครบกำหนดไม่ได้มีความเสี่ยง
1: คุณจะได้ออกซิเจนก็จะเป็น
2: คุณจะได้เล่มสีขาวแต่นะคะถ้าเบบีของเรานะคะอาจจะน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ใช่ไหมอาจารย์หรือมีอะไรนะคะ
1: น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ก็อยู่ที่ 2,500 กรัมนะคะหรือว่าเด็กที่คลอดก่อนกำหนดรวมทั้งเด็กทารกที่มีภาวะพร่องออกซิเจนก็จะได้เป็นเล่มสีเขียวนะคะก็จะทั้ง2เล่มนะคะความเหมือนก็คือคัดกรองพัฒนาการเหมือนกันนะคะแต่ว่าความแตกต่างก็คือในเรื่องของเล่มสีเขียวนะคะก็จะมีการประเมินเกี่ยวกับระบบประสาทเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะตัวนี้ก็จะประเมินพัฒนาการ5ด้านเช่นกันค่ะ
3: ตัวนี้5ด้านไหมคะอาจารย์
1: 5ด้านเหมือนกันค่ะแต่จะเพิ่มระบบของ neuro reflex ขึ้นมาด้วยนะคะ
3: หรือถ้า2เล่มนี้คุณแม่ท่านใดทำหาย
2: ค่ะ
3: เล่มนี้มีไหมคะอาจารย์แป้
1: มีค่ะเล่มนี้
2: อันนี้ก็คือจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเหมือนฟิลสรุปไหมคะอาจารย์
3: ใช่
2: แบบเป็นฟิลเล็กๆเนาะอาจารย
1: ์เป็นช่ว
2: ยแบบโน้ติฟายกันลืมนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมี QR code ให้สแกนได้นะคะซึ่งยุคนี้เราใช้มือถือเป็นอวัยวะที่7
2: ใช่ค่ะสมาร์ทโฟนสแกนปุ๊บขึ้นมาได้เลย
3: ชึบชับ
2: คุณผู้ฟังค่ะที่สำคัญถ้าคุณอยากเลี้ยงลูกแบบอินเตอร์เขามีหลักเขามีคู่มือแบบภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่เลยมาก
2: โหเลิศมากนะคะต้องโหลดไปแล้วนะคะนะคะหรือถ้าใครจริงๆน่ะเวลาเราออกจากโรงพยาบาลนะคะคุณพยาบาลเขาจะให้ทุกเล่มทุกคนเลยนะคะ
3: ทุกท่าน
2: ทุกท่านเลยนะคะก่อนจะกลับบ้านเนาะก็จะมีการประเมินคัดกรองตามวัยไหมสมวัยหรือเปล่านะคะแล้วเขามีคำแนะนำเลยว่าเราจะกระตุ้นแบบไหนถ้าเกิดว่าลูกเราไม่ไปตามไหมใช่ไหมอาจารย
3: ์
2: เด็กบางคนก็จะมีพูดช้าอะไรบ้างต่างๆนานานะคะ
1: ใช่ค่ะเราสามารถเป็นคู่มือที่จะเลี้ยงลูกให้
2: ประ
1: สบ
2: ความ
1: สำเร็จใช่สิ่งเริ่มต้นนะคะของเด็กทุกคนก็คือการมีพัฒนาการสมวัยพอเด็กมีพัฒนาการที่สมวัยแล้วแน่นอนว่าเขาก็จะมีในเรื่องของการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยเขาก็สามารถที่จะ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ก็จะเป็นการเพิ่มระดับ IQ นะคะพอมีระดับ IQ ดีแล้วสิ่งสูงสุดที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนอยากให้เด็กๆเป็นก็คือเป็นเด็กดีนะคะก็เลยมีคำว่าเราอยากเลี้ยงลูกของเราให้เป็นเด็กเก่งเด็กดีมีความสุขแน่นอนว่าคู่มือเล่มนี้ช่วยได้ค่ะ
2: นะคะถ้าใครใช้หนังสือเล่มนี้สมุดเล่มนี้นะคะก็คือจะเป็นไกด์ไลน์เลยบางคนอาจารย์เป็นคุณแม่มือใหม่คุณพ่อมือใหม่ตายแล้วจะเลี้ยงลูกยังไง
1: ค่ะ
2: เพียงแค่คุณเปิดค่ะสมุดสีชมพูนะคะคุณผู้ฟังอันนี้จะเป็นไกด์ไลน์ชั้นดีเลยนะคะ
1: เลี้ยงได้ทั้งร่างกายนะคะแล้วก็จิตใจพัฒนาการเป็นคู่มือได้สบายๆ สำหรับเด็กประถมวัยเลย
2: กายใจสิ่งแวดล้อมการเข้าใจภาษาการหยิบจับหรือว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะคะเขารับจบมัดรวมไว้ที่สมุดสีชมพูแล้วนะคะ
3: เล่มเดียวจนถึง
1: ต่อเลยค่ะเรามาพูดถึงเด็กประถมวัยกันนะคะก็อยากจะเอาข้อมูลมาฝากนิดนึงนะคะเพราะว่าในยุคสมัยนี้เด็กก็คือเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีง่ายไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าการดูจอระยะเวลาที่พ่อแม่อยู่กับเด็กๆลดลงแน่นอนว่าการส่งเสริมพัฒนาการแล้วก็การใช้เวลาคุณภาพก็จะลดลงเนาะซึ่งในการดำเนินงานปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีสถิติเก็บนะคะของกรมอนามัยนะคะจากฐานข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุขนะคะในปีพ.ศ. 2568นะคะแนวโน้มพัฒนาการของเด็กเนี่ยนะคะพบว่ามีปัญหาในเรื่องของการใช้ภาษานะคะล่าช้ามีมากถึง 72%
2: เลยอาจารย์สูงมาก
3: อันนี้ทั้งประเทศเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
3: หรือเฉพาะเขตสุขภาพที่10ของเรา
1: เป็นภาพรวมทั้งประเทศเลยค่ะว่ามีแนวโน้มที่จะลดลงส่วนปัญหาในเรื่องของพัฒนาการล่าช้าด้านถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องการเข้าใจภาษา อยู่ที่ 58% นะคะ
2: ค่ะ
1: คิดว่าในเรื่องของการใช้ช่วงเวลาคุณภาพแล้วก็การใช้สื่อนะคะก็จะมีผลกับในเรื่องของพัฒนาการด้วยนอกจากนั้นปัจจัยที่มีผลกับพัฒนาการนะคะก็อย่างเช่นในเรื่องของภาวะโภชนาการนะคะภาวะซีดในเด็กนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ในเรื่องของ
2: ถึงเดี๋ยวนะอาจารย์พัฒนาการเคลื่อนไหว
1: ไม่ก็คือในเรื่องของภาวะโภชนาการแล้วก็ในเรื่องของการใช้เวลาคุณภาพอย่างที่แจ้งไปนะคะ
2: อาจารย์เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนไม่ได้มีเวลาดูบางทีฝากไว้กับยายนะคะแล้วเอาโทรศัพท์ให้ลูกเล่น
3: โทรศัพท์ให้เล่น
1: เด็กนิ่งจริงค่ะ
2: นิ่งจริง
1: เราได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้คือ
2: กิจวัตรประจำวัน
1: ลูกเราก็สังเกต
2: ใช่ไหมอาจารย์ขาข้ามมาเดี๋ยวนี้นะคะ
1: ความจริงเลยนิ่งจริงค่ะแต่มีอยู่ครั้งนึงเราเคยพูดกับลูกว่าหนูอยู่กับโทรศัพท์ใช่ไหมบางทีแม่ก็อยากเล่นกับลูกเนาะอยากแบบรู้ตัวแหละว่าเราผิดเราควรที่จะเล่นกับลูกก็เลยหนูอยากเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมแม่ขอถามหน่อยว่าโทรศัพท์เขาคุยกับหนูไหม
2: อันนี้ต้องคุยเทคนิคใหม่นะนี่อาจารย์บูต้องลองไปคุยกับลูกชาย
1: ก็เลยบอกเขาว่าแล้วโทรศัพท์เขาเล่นกับหนูเหมือนแม่หรือเปล่า
2: เขาว่ายังไงคะพี่แป้ง
1: เขาก็บอกว่าไม่แล้วก็ถามเขาอีกว่าแล้วโทรศัพท์เวลาที่หนูไม่สบายโทรศัพท์ดูแลหนูไหมเขาก็บอกว่าไม่แล้วพอพูดประมาณ 2-3 ประโยคหลังๆมาเขาก็จะเลิกเล่นโทรศัพท์แล้วเขาก็จะมาเล่นกับเราแทนนะคะ
3: แล้วก็มีการสื่อสารกับเขาใช่ไหม
2: เทคนิคการสื่อสารน่ารักมาก
1: เพราะว
2: ่
1: าบางทีการใช้จอเนี่ยมันจะเป็นการสื่อสารทางเดียวเนาะเด็กก็จะอยู่นิ่งๆเพื่อรับข้อมูลจากโทรศัพท์แต่ว่าเขาจะไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับจอดังนั้นมันก็เลยมีผลโดยตรงที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่อาจจะล่าช้าหรือมีแนวโน้มล่าช้าได้ถ้าเขายังใช้จอไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะ
2: อาจารย์แล้วสอบถามหน่อยค่ะถ้าเกิดว่าให้เล่นเนี่ยจริงๆก็ไม่อยากให้เล่นค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้าเลี่ยงไม่ได
3: ้จริงๆ
2: ขออยากดูจริงๆเนี่ยไม่เกินมันรัดกี่นาทีกี่ชั่วโมงคะอาจารย์
1: ถ้าตามคำแนะนำนะคะเด็กต่ำกว่า2ขวบนะคะควรงดจอไปเลยงดจอไม่ว่าจะเป็นรวมทั้งจอทีวีจอโทรศัพท์นะคะแต่ถ้าหลัง3ขวบมีความจำเป็นที่จะต้องดูจอจริงๆนะคะ อันดับแรกเลยหัวใจสำคัญไม่อยากให้เด็กดูจอเราก็ไม่ควรที่จะดูจอให้เด็ก
3: เป็นตัวอย่างใช่ไหมคะ
1: นะคะส่วนถัดมาถ้ามีความจำเป็นก็คืออาจจะดูได้เฉลี่ยไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันรวมทั้งเราก็ควรที่จะอยู่ข้างๆเพื่อคอยชี้แนะด้วยว่าตัวนี้เป็นยังไงเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นนะสมมุติว่าเขา
2: ไปเจอ AI
1: เจอ AI เจอไซเรนเฮดมีไหมคะ
2: อาจารย์ไม่รู้จักคืออะไร
1: ไซเรนเฮดเด็กเขาจะมีศัพท์ใหม่ๆมาเรื่อยๆดังนั้น
2: อ
1: ันนี้ประสบการณ์ของลูกตัวเองนะคะเจอไซเรนเฮดอุ้ยไซเรนเฮดมันเป็นยังไงก็ไปนั่งดูกับเขาแล้วก็ต้องบอกเขาว่าอันนี้มันเป็นจินตนาการสมมุติขึ้นนะเพราะว่าเขารับสารทางเดียวรับสารทางเดียว

0: นะคะอย่างนั้นและที่สำคัญผู้ปกครองต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยเนาะน้องพี่ปาเนาะนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาเจอเขาเห็นอะไรเขาจำง่ายนะคะอาจารย์ถ้าเราเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะคุณผู้ฟังก็จะส่งเสริมให้อนาคตเขาก็เป็นเด็กที่เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีความสุขนะคะไม่ก้าวร้าวนะคะค่ะต่อเลยค่ะพี่แป้ง
1: ต่อไปนะคะเอาเป็นในเรื่องของสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเนา
0: ะ
1: เรามาพูดถึงเรื่องการใช้จอเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการกันแล้วทำไมเราจึงควรพาลูกไปคัดกรองพัฒนาการคะพี่ปา
2: เพื่อทำให้เรารู้ว่าลูกหลานของเราพัฒนาการสมวัยไหมควรได้รับการดูแลแบบไหนประมาณนี้ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะพี่ปาคือคิดที่ถูกเพราะว่าคิดเหมือนกัน
0: แต่มันนี่มีรางวัลให้อาจารย์ปาไหมคะหนังสือนิทาน
1: ต้องมีต้องให้เป็นโหลแล้วค่ะ
0: ต้องให้เป็นโหลนะคะอาจารย์แล้ววันนี้ถ้าใครอยากได้รางวัลนี้ได้ไหม
1: ได้ค่ะถามมาได้เลย
0: ถามมาได้เลย
2: แล้วก็เดี๋ยว
0: แอดมินจะตอบกลับไปนะคะเรามีหนังสือนิทานแต่วันนี้เราไม่ได้เอามาโชว
1: ์
0: เราเอาเก็บไว้เป็นโกดังที่ศูนย์อนามัยสิบของเรานะคะถ้าใครมีส่วนร่วมนะคะเป็นอาจารย์แป้งอาจารย์ปาจะคัดเลือกใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีทีมงานหลังบ้านของเราทักไปหาท่านนะคะในหลังจากที่ท่านถามมา
0: เดี๋ยวแอดมินขอดูแป๊บนึงนะคะว่ามีใครถามตอบอะไรไหมโอ้ยังไม่มีย
2: ังไม่มีโล่งใจ
1: สงสัยฟังเราเพลินเลย
0: นะคะ
1: ค่ะอย่างที่พี่ปาบอกนะคะว่าเพื่อให้รู้พัฒนาการนะคะหลักๆการประเมินพัฒนาการสำคัญตรงที่ว่าเสริมจากพี่ปานะคะก็คือเราจะดูความสามารถของเด็กณช่วงอายุนั้นๆว่าเขามีความสามารถที่จะทำกิจกรรมอะไรได้บ้างซึ่งพัฒนาการเด็กนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ด้านนะคะ
2: 5ด้าน
1: กล้ามเนื้อมัดใหญ
2: ่
1: กล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะการใช้
2: ภาษา
1: การเข้าใจภาษาแล้วก็ในเรื่องของสังคมและการช่วยเหลือตัวเองนะคะทั้งหมด5ด้านเราประเมินเพื่อว่าอะไรเพื่อว่าให้รู้สถานะและความสามารถถ้าเด็กที่สามารถทำได้ครบตามอายุทุกด้านนะคะแล้วก็จะได้ส่งเสริมเขาต่อไปให้เหมาะสมแต่ถ้าเด็กคนไหนที่เราสงสัยแล้วว่าอาจจะล่าช้าเราก็จะต้องจัดกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมเขาเพื่อให้เขาเท่าทันกับเด็กคนอื่น
0: ๆ
1: เพราะว่าอะไรอาจารย์ปูลองนึกดูสมมุติลูกเราเข้าป .1 อย่างเงี้ยเด็กคนอื่นเร
2: ีย
1: นร
2: ู
1: ้ได้หมดแต่ลูกเราถอยหลังช้ากว่าเขานิดนึงนะคะ
0: อุ้ยคุณแม่เป็นกังวลเลยทีนี้ไม่ได้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะเหมือนเรารู้เร็วแล้วก็สามารถที่จะส่งเสริมแล้วก็แก้ไขปัญหาได้เร็วนะคะ
0: ถ้าเรารู้เร็วเราก็จะได้ดูแลลูกเราตรงจุดถูกจุดเนาะอาจารย์อาจารย์เหมือนที่ไปเห็นน่ะน้องที่คิดจินตคณิตน่ะอาจารย์ได้ดูไหมที่เขานับ
1: ไหนคะยัง
0: น้องอะไรสักอย่าง
2: นับมือเร็ว
0: นับมือนิดน้องอาจจะเป็นจินตคณิตแล้วก็แบบคิดเหมือนเดิมทีก่อนอันนี้น้องเหมือนประมาณฟิลเหมือนติดจอแล้วพ่อก็พาน้องไปเรียนแบบจินตคณิตแล้วก็ไปแข่งระดับประเทศนะคะอาจารย์ที่น้องคิดแล้วก็หมุนเอวไปด้วย
2: อย่างรวดเร็ว
0: ใช่ใช่ค่ะที่แบบพ่อใช้เครื่องคิดเลขกดๆแล้วน้องตอบได้ตอบถูกเลยนะคะอาจารย
1: ์ความคิดเร็วมาก
0: เร็วนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ฟังถ้าเรากระตุ้นส่งเสริมลูกเราถ้ารู้ปัญหาตั้งแต่เริ่มแรกเราก็จะได้ส่งเสริมพัฒนาการถูกต้องแล้วก็ตรงจุดนะคะเน
2: า
0: ะนะคะ
2: อาจารย์แล้วมีค่าใช้จ่ายไหมคะจะเอาลูกไปตรวจพัฒนาการอย่างนี้ค่าใช้จ่าย
1: สำหรับในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะโชคดีมากเป็นจังหวะที่ช่วงวันที่6ถึง10กรกฎาคมนะคะป
0: ี
1: นี้เป็นช่วงของสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการนะคะสามารถพาเด็กๆไปที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านไม่ว่าจะเป็นรพสต.นะคะโรงพยาบาลใกล้บ้านสามารถนำใบเกิดนะคะแล้วก็สมุดสีชมพูนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
2: อ๋อฟรีนะคะทุกท่าน
0: นะคะพาไปเลยนะคะคุณผู้ฟังยิ่งลูกเราเนี่ยเราจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะคะถ้ากลัวลืมเปิดสมุดสีชมพูเลยค่ะเขาจะมีไกด์ไลน์แล้วก็พอไปถึงตามรอบจะมีเจ้าหน้าที่ประจำรพสต.หรือโรงพยาบาลอำเภอใช่ไหมคะจ๊ะแต่ละหลักจะเป็นรพสต.เนาะ
1: นะคะ
0: เขาก็จะแนะนำว่าครั้งหน้าคุณแม่ต้องมาวันที่เท่านั้นเท่านี้นะเพราะแต่ละที่ก็จะไม่พร้อมกันนะคะ
1: ซึ่งไอตัวการคัดกรองพัฒนาการตัวนี้นะคะเราสามารถให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะคัดกรองให้แล้วเราก็จะได้รับคำแนะนำว่ากลับไปน้องทำได้ดีนะหรือน้องควรที่จะเพิ่มในเรื่องของกิจกรรมอะไรที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องไปฝึกเพิ่มค่ะอันนี้ดีมากๆเลยแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย
2: ศูนย์อนามัยเราคัดกรองไหมคะอาจารย
1: ์มีค่ะศูนย์อนามัยของเรานะคะก็เป็นหน่วยบริการสาธารณสุขที่ให้การคัดกรองในช่วงสัปดาห์รณรงค์เช่นกันค่ะ

0: ทีนี้ไหนๆเราก็มาถึงเรื่องพัฒนาการแล้วเรามีในเรื่องของสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาของสมองด้วยก็คือยาน้ำเสริมธาตุเหล็กนะคะเป็นยังไงคะพี่ปายาน้ำเสริมธาตุเหล็ก
1: ยังไงดีเป็นยาน้ำเสริมธาตุเหล็กก็คือเราจะถูก
2: ก็คือจะได้เนาะอาจารย์เวลาที
1: ่
2: อาจารย์ปูเอาลูกไปเข้าศูนย์เด็ก
1: ใช่
2: เขาจะป้อนทุกวันจันทร์อาจารย์
1: ป้อนทุกวันจันทร์ก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละสถานที่เขาจะให้ป้อนวันไหนยังไง
0: ใช่
1: ไ
0: หมแต่ละพื้นที่นะคะ
1: ใช่แต่ก่อนที่จะป้อนต้องมีการเจาะเลือดไหมคะอาจารย์แป้ง
0: ใช่ค่ะ
2: อ๋อเจาะดูความเข้มข้นของเลือดใช่ไหมอาจารย์
0: เจาะปลายนิ้ว
1: น
0: ิ
1: ดเดียว
2: นิดเดียว
0: นิดเดียว
2: ลูกเจ็บนิดหน่อยเจ็บนิดนึงนะคะผู้ฟังไอ้พี่แป้งขาเหมือนที่หนูอ่านมาที่บอกว่าเด็กที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์อะไรต้องกินทุกวันหรืออะไรทั้งอย่างเกณฑ์
0: มันจะมีเกณฑ์ถ้าเป็นในเรื่องของ อันดับแรกนะคะเราพาน้องไปตรวจดูก่อนว่า1น้องซีดไหม
2: ตรวจถ้าที่มาตัวขีดความเข้มข้นของเลือดนะคะ
0: ถ้าซีดมันก็จะมีปริมาณที่ให้กินก็คือขึ้นอยู่กับคุณหมอสั่งนะคะอาจจะเป็นกินใน1สัปดาห์จะกินทุกวันแต่ถ้าเป็นเด็กที่ไม่ซีดนะคะเด็กที่มีความเข้มข้นเลือดที่ปกตินะคะก็จะต้องกินสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อเป็นปริมาณที่เฝ้าระวังนะคะแล้วก็ส่งเสริมนะคะซึ่งตัวนี้นะคะในเรื่องของอย่างที่บอกเนาะว่าแล้วแต่ละพื้นที่แต่ถ้าเด็กบ้านไหนสมมติไปโรงเรียนแล้วไม่ได้นะคะเราสามารถแนะนำคุณพ่อคุณแม่ให้ไปเนี่ยแหละค่ะหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านเพราะว่าเราสามารถที่จะขอรับบริการสนับสนุนได้1ขวดต่อปีนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2: ดีมากๆเลยนะคะอย่าลืมสิทธิ์ของเรานะคะสิทธิ์หลังเน
1: า
2: ะ
1: เราต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเอง
2: ลูกเราจะได้เก่งดีมีความสุขแล้วก็ฉลาดสมวัยน้องตาลนะคะ
0: บำรุงสมองด้วยค่ะในส่วนของยาน้ำเสริมธาตุเหล็กค่ะ
2: เพราะว่ายิ่งช่วง 1-5 ปีเนี่ยเป็นช่วงห้วงเวลาสำคัญเวลาทองของเราเลยนะคะพี่แป้งถูกไหมคะสมองของลูกเรานี่ยิ่งพัฒนาการได้เต็มที่ถ้าเราส่งเสริมถูกด้านนะคะลูกเราก็จะเก่งดีสมวัยนะคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
2: ค่ะอาจารย์คะต่อไปเลย
0: ค่ะในส่วนของยาน้ำเสริมธาตุเหล็กไปแล้วนะคะเราอยากจะสนับสนุนในเรื่องของกิจกรรมการเล่นของเด็กด้วยแน่นอนว่าของเล่นที่ดีที่สุดของลูกคุณซื้ออะไรให้ลูกคะหรือคุณทำอะไรกับลูกคะ
2: แม่ไม่ซื้อแม่ไม่มีตังค
0: ์แม่ทำยังไงคะ
2: แม่เล่นกับลูกอ่านนิทานค่ะอาจารย์แป้ง
0: ค่ะลูกปรบมือให้คุณพี่ปามีหลานด้วย
1: พี่ปาทำยังไงคะก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยซื้อของเล่นค่ะก็จะพาทำกิจกรรมนะคะก็คือน้องอยู่ป .1 แล้วก่อนหน้านั้นก็คืออยู่อนุบาล3ก็จะพาทำกิจกรรมในบ้านไม่ว่าจะเป็นกวาดบ้านถูบ้านในสิ่งที่เขาทำได้ส่งเสริมของกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กพาวาดการ์ตูนพาวาดเขียนพาดูสีอะไรประมาณนี้อ
2: าจารย์พี่ปารับเปิดสอนพิเศษไหมคะ
1: แค่คนเดียวก็ไม่ไหวแล้วแม่
0: กำลังจะบอกว่าเลี้ยงดีแบบนี้น่าจะมีลูกสักคนนะคะ
1: เอาไว้ก
2: ็ค่ะของพี่ปาก็จะพาเด็กๆทำกิจกรรมน้องดีมากๆเลยนะคะพี่แป้งทั้งวาดอ่านเขียนนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมที่น้องเขาถนัดนะคะจะเป็นการส่งเสริมแล้วก็ชื่นชมให้เด็กเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะ
0: เพิ่มในเรื่องของความภาคภูมิใจ
2: ใช่ค่ะพี่แป้งล่ะคะ
0: ของพี่แป้งใช่ไหมคะตอนนี้น้องอาเปา4ขวบกว่าๆนะคะตอนนี้น้องก็จะชอบเป็นพิเศษก็คือในเรื่องของเล่านิทานนะคะเล่าจนคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยนะคะจนต้องขอพักนะคะช่วงนี้เขาก็จะพูดเก่งเป็นพิเศษแล้วอย่างอื่นๆเราก็พยายามสนับสนุนส่งเสริมเขาไม่ว่าจะเป็นการช่วยงานบ้านนะคะในเรื่องของการช่วยทำอาหารนะคะอย่าง
1: ก็จะคล้ายๆกัน
0: ใช่ค่ะ
2: นะคะ
0: คล้ายๆกันค่ะ
2: นะคะนอกจากกินธาตุเหล็กแล้วต้องกินอะไรเพิ่มไหมคะอาจารย์ตามสิทธิ์ของเรา
1: ช
2: ุ
1: ดสิทธิประโยชน
2: ์ชุดสิทธิประโยชน์ค่ะอาจารย
0: ์ในส่วนของชุดสิทธิประโยชน์ที่สปสช.สนับสนุนก็จะเป็นธาตุเหล็กค่ะตอนนี้ยังมีอย่างเดียวแล้วก็การคัดกรองความเข้มข้นเลือดนะคะแบบปลายนิ้วในช่วง6เดือนถึง12เดือนแล้วก็3ถึง5ปีสามารถคัดกรองได้ฟรีนะคะ
1: และก็คัดกรอง
0: พัฒนาการ
1: ของเรา
0: ทีนี้จะเป็นไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับของเด็กปฐมวัยนะคะ
2: ค่ะนะคะอีก2นาทีนิดนึงค่ะอาจารย์
0: อยากจะขอฝาก
1: มีคำถามไหมคะ
0: อยากจะขอฝากในเรื่องของการเล่นไปนิดนึงไหนๆแล้วก็มาจากพัฒนาการเนา
2: ะ
0: คืออยากให้ไม่ขออะไร1เด็กๆห่างจอนะคะ2ก็คือในเรื่องของสนับสนุนพัฒนาการเด็ก
2: อาจารย์หนูขอเลยแล้วกัน
0: เชื่อว่าข ของเล่นที่ดีที่สุดก็คือ
1: พ่อกับแม่
0: ใช่
2: อาจารย์ขออนุญาตนิดนึงนะคะมี FC จากแฟนคลับจากทางบ้านของคุณจตุพรสุขสำราญสวัสดีนะคะคุณจตุพรนะคะ
1: สวัสดี
2: ถ้าไม่สามารถพาลูกไปประเมินพัฒนาการตามวันที่กำหนดได้ต้องทำยังไงคะอาจารย์แป้ง
0: ถ้าไม่สามารถพาลูกมา
2: ตามวันตามรอบตามวัน
0: อันดับแรกนะคะก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าสะดวกอยู่ที่บ้านนะคะสามารถดาวน์โหลดดาวน์โหลดสมุดสีชมพูนี้ได้จากอินเทอร์เน็ตเป็นคู่มือส่งเสริมและเฝ้าระวังคัดกรองพัฒนาการได้ที่บ้านหลังจากนั้นก็เปิดไปหน้าที่เป็นช่วงอายุของลูกตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้น้อง2ขวบครึ่งนะคะมันก็จะมีคำอธิบายนะคะแล้วก็วิธีการประเมินพัฒนาการยกตัวอย่างเช่นเด็ก2ขวบครึ่งควรพูดที่ควรพูดเป็นวลีได้นะคะเราคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้เลยถ้าน้องสามารถทำได้ก็ถือว่าผ่านในข้อนั้นๆแต่ถ้าสมมติว่าพัฒนาการทั้ง5ด้านน้องทำไม่ได้ก็อาจจะแนะนำว่าให้คุณพ่อคุณแม่ลองฝึกดูแล้วก็ลองตรวจซ้ำถ้ายังไม่ได้อีกภายใน1เดือนก็แนะนำให้มาหน่วยบริการสาธารณสุขค่ะ
2: นะคะเด็กทุกคนนะคะมีศักยภาพในการเรียนรู้นะคะหากได้รับการดูแลและส่งเสริมอย่างเหมาะสมนะ
0: คะ
2: การคัดกรองพัฒนาการเป็นเรื่องง่ายใช้เวลาไม่นานนะคะถ้าไม่มีเวลาก็สามารถอ้างอิงเรฟเฟอเรนซ์จากเล่มข่าวได้เลยนะคะคุณผู้ฟังหรือไปที่สถานีรปตต.ใกล้บ้านไม่มีสถานีอนามัยแล้วเนาะอาจารย์นะคะนะคะก็วันนี้นะคะก็ขอพระคุณนะคะอาจารย์พี่ปลานะคะคุณสุมาลีสายบุพภานะคะอาจารย์แป้งคุณกรวรรณภูงอกจากกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีนะคะค่ะแล้วก็ดีเจพี่ปูก็ขอพระคุณพี่ไก่นะคะวันนี้ค่ะอาจารย์
3: ใช้เวลาเต็มนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับรับชมย้อนหลังหรือสอบถามได้ก็เข้าไปที
2: ่
3: Facebook ของศูนย์อนามัยที่10อุบล นะครับก็ไปพิมพ์ถามทีหลังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปที่ข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่ช่วงหน้าภาคบันเทิงนะฮะสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
4: อสมท.
5: อสมท.
4: อสมท.
5: เพื่อชุมชน
6: นี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาธนากุลจุลพันธ์เผยเพื่อไทยบทรับพ.ร.บ.นิรโทษกรรมตามที่สว.แก้ไขนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยต่อร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขว่าจากที่มีการคุยกันเบื้องต้นคงจะเห็นชอบกับการแก้ไขของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ตัวกฎหมายสามารถออกใบประกาศใช้และมีผลบังคับใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่จะได้รับการนิรโทษกรรมผ่านทางพ.ร.บ.เสริมสร้างสังคมสันติสุขโดยเร็วนอกจากนี้สิ่งที่สว.แก้ไขจากการสอบถามจากนายณัฐวุฒิเสเกื้อซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการในการทำกฎหมายนี้เมื่อสมัยที่แล้วได้บอกว่าประเด็นที่สว.แก้มาไม่ได้กระทบกับสิทธิ์ของใครเพราะสิทธิ์อย่างเช่นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการดำเนินการอยู่แล้วไม่มีการปรับแก้ที่จะทำให้ไปริดรอนสิทธิ์ใดๆเพราะฉะนั้นเรื่องการแก้ไขของสว.คงจะรับเพื่อให้ออกมาเป็นกฎหมายโดยเร็วเมื่อถามว่าไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการร่วม2สภาหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าการตั้งกรรมการร่วมกลับจะทำให้เกิดความเสี่ยงด้วยซ้ำเพราะไม่รู้ผลว่ากรรมการร่วมจะพิจารณาอย่างไรดังนั้นพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อให้ประโยชน์ที่เกิดจากกฎหมายฉบับนี้เกิดผลโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีท่องเที่ยวชี้นายกตั้ง KPI วัดผลงานรัฐมนตรีทำถูกต้องแล้วนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการวัดผลการทำงานของรัฐมนตรีและอาจมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับอะไรหรือไม่ว่าทุกคนต้องทำงานเพราะนายกรัฐมนตรีอยากให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงได้ประชาสัมพันธ์งานอะไรที่มีให้ประชาชนได้รับทราบ ทิศทางในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่หลอกกันไม่ได้เป็นทิศทางที่ดีแม้เรื่องการท่องเที่ยวโดยไตรมาสหลังสงครามตะวันออกกลางเริ่มดีขึ้นการประมาณการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและทททเป็นไปในทิศทางที่ดีหลังจากวิกฤตสงครามความขัดแย้งเรื่องพลังงานเริ่มเสถียรแล้วจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางที่ทั่วโลกอยากจะมาสิ่งที่นายกทำถูกต้องทุกคนต้องมี KPI เพราะหากทุกคนทำงานแล้วไม่เข้าตาทำงานไม่มีผลงานก็หนีไม่พ้นความรับผิดชอบที่นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบทุกการที่ให้ KPI เพื่อประเมินเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทำเพราะการเดินของรัฐบาลต้องเดินไปทุกกระทรวงพร้อมกันจับเปาจารุวัฒน์กูรูฟุตบอลอัดคลิปไลฟ์วิเคราะห์ผลบอลแทงสกอร์หลอกเข้ากลุ่มลายยงเว็บพนันพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการสอทนำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนพร้อมหมายค้นศาลอาญาเข้าตรวจค้นห้องพักในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งบนถนนรัชดาภิเษกก่อนจับกุมตัวนายจารุวัฒน์พริบไหวหรือวาวอายุ44ปีสืบเนื่องจากสายตรวจไซเบอร์ตรวจสอบพบแพลตฟอร์ม TikTok ชื่อบัญชีเจาะลูกหนังวาว77ดาวมีพฤติกรรมอัดคลิปวิดีโอและเปิดไลฟ์คอยวิเคราะห์วิจารณ์ผลบอลคู่เด็ดและทายผลแพ้ชนะอย่างแม่นยำก่อนแฝงโฆษณาเชิญชวนให้ผู้ชมเข้าเล่นการพนันผ่านไลน์ไอดีและเว็บไซต์เมื่อตรวจสอบพบกลุ่มไลน์ดังกล่าวมีการโยงใยแปะลิงก์เว็บพนันออนไลน์ชื่อดังถึง2เว็บไซต์ทั้งนี้ระหว่างการเข้าค้นพบว่านายจารุวัฒน์กำลังพักผ่อนหลังจากไลฟ์ฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างสหรัฐอเมริกาและเบลเยียมอย่างไรก็ตามจากการสอบสวนให้การรับสารภาพว่ารับว่าจ้างเป็นเงิน 50,000 บาทต่อเดือนทำมาแล้ว2เดือนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฐานโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดตามพ.ร.บ.การพนันส่งพนักงานสอบสวนบก.สอท.1ดำเนินคดีตามกฎหมาย
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network
11: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
12: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
13: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
12: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
14: เอ็มค MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
15: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
14: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
15: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
16: ชัวร์ก่อนแชร
17: ์ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคลิปแนะนำวิธีดูแลต้นขาหกลุกก่อนหกล้ม
18: หืมชัวร์เหรอ
17: ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ประจำภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒคลิปแนะนำวิธีดูแลต้นขาหกลุกก่อนหกล้มที่เขาแชร์นี้ใช้ได้จริงเหรอครับ
19: ถ้าเกิดว่าสำหรับคนทั่วไปที่มีความแข็งแรงดีนะครับไม่มีโรคประจำตัวอะไรที่เป็นความเสี่ยงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้การออกกำลังกายด้วยวิธีนี้เนี่ยหนึ่งก็คือตัวกล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยจะเป็นตัวที่เกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อโดยกล้ามเนื้อทั้งรอบต้นขาเนี่ยจะมีความแข็งแรงขึ้นส่วนหนึ่งที่ในคลิปที่เขาแนะนำว่าไม่ให้จับเพื่อที่ให้ลุกขึ้นเลยเนี่ยมันก็ได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เร็วกับอีกอันหนึ่งก็อาจจะช่วยเป็นการฝึกการทรงตัวไปในตัวก็อาจจะเป็นจุดประสงค์ของการออกกำลังกายของทางเจ้าของโพสต
17: ์จริงๆแล้วการนำมือมาเท้าโต๊ะสามารถทำได้ไหมครับ
19: จริงๆการเอามือเท้าเนี่ยก็สามารถทำได้ก็คือการทำงานของกล้ามเนื้ออาจจะไม่ได้เต็มที่เท่ากับไม่เอามือเท้าอีกอันหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่จะให้ฝึกในเรื่องของการทรงตัวมันอาจจะไม่ได้เพราะว่าเราเอามือเท้าแล้วเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกการคงเครงมันอาจจะไม่ได้กระตุ้นหรือว่าพัฒนาในการทรงตัวแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้แข็งแรงมากจริงๆก็แนะนำให้เท้าไว้เพื่อที่ป้องกันอุบัติเหตุในการล้มมากกว่า
17: แล้วคนกลุ่มไหนที่ไม่ควรนำท่านี้ไปใช้บ้างครับ
19: จริงๆที่จะมีผลมากเลยคือกลุ่มที่เป็นเรื่องของข้อเสื่อมอยู่แล้วเพราะว่าการออกกำลังกายวิธีนี้ทำให้กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงก็จริงแต่การลุกเนี่ยมันจะมีเรื่องของน้ำหนักตัวที่ลงไปที่บริเวณเข่าแล้วก็เกิดการงอเหยียดงอเหยียดหลายๆครั้งซึ่งจะทำให้เกิดการเสียดสีของผิวข้อและอาจจะให้เกิดอาการปวดเข่ามากขึ้นได้ฮะอีกอันนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องของความดันถ้าเกิดความดันคนที่นั่งกับเวลาที่ลุกเนี่ยบางทีความดันมันมีการปรับเปลี่ยนแล้วบางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนความดันที่เร็วในเวลาที่เปลี่ยนท่าทางอาจจะทำให้เกิดความดันที่เปลี่ยนและทำให้มึนงงและอาจจะมีความเสี่ยงต่อการล้มได
17: ้และนี่คือคำแนะนำจากแพทย์สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ควรนำท่านี้ไปบริหารต้นขา
19: จริงๆถ้าเกิดในกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยเรามักจะแนะนำในเรื่องของการออกกำลังกายโดยทำในท่านั่งเพราะเวลาท่านั่งเนี่ยน้ำหนักจะไม่ลงไปที่เข่าเราจะใช้วิธีการนั่งแล้วก็ให้เหยียดขาตรงพอเหยียดขาตรงสำคัญคือต้องค้างไว้ในท่าเหยียดโดยที่ไม่เอามือหรืออุปกรณ์ใดช่วยเป็นการเกร็งกล้ามเนื้ออย่างเดียวแล้วก็ค้างไว้นับ1ถึง10ประมาณ10วินาทีแล้วค่อยเอาลงแล้วพอหายเมื่อยก็ยกขึ้นมาใหม่แต่ว่าทำวิธีนี้จะแนะนำให้ใช้จำนวนครั้งที่ค่อนข้างเยอะเช่นอาจจะให้ทำตอนเช้า50ยกตอนเย็นอีก50ยกเพื่อให้เกิดความแข็งแรงของตัวกล้ามเนื้อโดยที่ไม่เกิดการบาดเจ็บกับตัวเข่า
17: แล้วท่านี้มีความแตกต่างจากวิธีที่เขาแชร์ยังไงบ้างครับ
19: ความแข็งแรงเนี่ยมันอาจจะได้ช้ากว่าแต่ว่าความปลอดภัยจะสูงกว่าแล้วก็ในเรื่องของการเสียดสีของตัวเข่าหรือความเสี่ยงต่อการล้มเนี่ยมันก็จะไม่มี
17: ดังนั้นสรุปแล้วคลิปวิธีดูแลต้นขาหกลุกก่อนหกล้มที่เขาแชร์นี่เป็นยังไงครับ
19: ใช้ได้จริงครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังสามารถแชร์ต่อได้ครับแต่ว่าแชร์ด้วยความระมัดระวังนิดหนึ่งว่ามีข้อควรระวังเพิ่มเติม
20: ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อ
16: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station
21: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

การกีฬาเป็นที่ทราบดีว่ามีประโยชน์สำหรับพลานามัยและได้มีการย้ำอยู่เสมอว่าการกีฬานั้นก็เพื่อความสามัคคีเพื่อให้นักกีฬาสา

0: ามารถที่จะพบปะกันโดยมีการแข่งขันแต่ไม่ใช่การแข่งขันในด้านเอาเปรียบเอารัดเป็นการแข่งขันเพื่อแสดงความสามารถเพื่อฝึกจิตใจให้เข้มแข็งและมีจิตใจที่เรียกว่าจิตใจนักกีฬาคือจิตใจที่สามารถให้อภัยสามารถที่จะระงับสติอารมณ์ให้ไม่ฟุ้งซ่านพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
2: On the air, everywhere, this is
3: Broadcasting to the universe from the heart of the music city Y107 Put it on and leave it on
4: Welcome to MCOT Radio Network
2: Of music
5: by DJ Kai
2: Kai
5: DJ Kai
6: Kai
7: Kai
8: Kai

สวัสดีวันฝนตกวันนี้จืนอีกแล้วอีกหนึ่งวันนะครับที่อุบลชุ่มฉ่ำชื้นแฉะเปียกมอกยอกวันที่เขาเรียกว่าอับชื้นทุกอาการนะฮะแล้วแต่ใครจะเจอบางคนก็เจอความเฉอะแฉะช่วงไปโรงเรียนไปทำงานนะครับบางคนก็ที่ผมบอกว่าอับชื้นเนี่ยเนื่องจากมันตกติดต่อกันหลายวันตอนนี้ไปคนที่ซักผ้ารายวันเนี่ยผ้ามันไม่โดนแดดมันจะมีกลิ่นหอมอีกแบบนึง ใช่ไหมก็ไม่ควรจะซักในช่วงนี้แต่ว่าทุกวันนี้ดีหน่อยนะมันมีร้านซักอบรีดแบบตามจุดต่างๆเนี่ยนะมันจะมีขั้นตอนหนึ่งที่มันอบแล้วก็หอมไปเลยนะไม่ได้โฆษณาให้เขานะมันเป็นช้อยหนึ่งที่ถ้าคนมีปัญหาเรื่องกลิ่นเสื้อผ้านะครับอบซะหน่อยนะตอนอบเนี่ยมันร้อนมากพอร้อนมากๆเนี่ยไอ้ตัวแบคทีเรียสร้างกลิ่นเนี่ยมันก็จะลดจำนวนหรือน้อยลงเนาะนะฮะแต่มันก็จะมีข้อเสียอีกอันหนึ่งนะถ้าเอาแบบอะไรที่มันโดนความร้อนแล้วมันเสียหายเนี่ยอย่าเอาเข้าไป มันอาจจะแบบเปลี่ยนรูปนะหรือยับยู่ยี่อะไรก็ว่าไปอ่ะแต่ว่าก็มีสัญญาณนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยผมคาดการณ์ว่าภาคบ่ายมันต้องแดดสิมีแดดมาถึงแม้ฝนจะตกมันต้องมีแดดมาแจมนะครับแต่ดูปริมาณเมฆที่มันไหลลงมามันยังไม่หมดซะทีเดียวมันมีสร้างใหม่อยู่แถวสกลนครนะครับเนี่ยใกล้ลงมาก็ตรงแถวตอนล่างของนครพนมลงมาทางมุกดาหารจริงๆกลุ่มที่ก่อตัวแถวนี้เนี่ยมันจะโดนเลื่อนลงมาก็จริงแต่ว่ามันจะโดนปัดออกค่อยๆขยับเข้ากินพื้นที่เข้าไปทางสปป.ลาวแต่จะอาจจะมีบางกลุ่มเนี่ยพาดอุบลเล็กน้อยนะครับพาดอุบลเล็กน้อยแต่ที่ดิ่งมาเลยเนี่ยถ้าเข้าอุบลตรงๆเนี่ยมันจะอยู่มันจะก่อตัวใกล้ๆแถวร้อยเอ็ดนะฮะแต่ว่ามันเป็นบางไปละร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดยะโสอำนาจอันนี้คือทางผ่านหรอกนะฮะผมเห็นมันก่อตัวอยู่ถ้าวิ่งมาล่องเราเนี่ยมันก่อตัวอยู่ประมาณเดี๋ยวนะภาพมันไม่เคลื่อน

อยู่ร้อยเอ็ดเออพอตัวร้อยเอ็ดแต่มันเป็นชุดนี้น่ะมันบางมันเลื่อนลงมาก็ตกบางๆอาจจะมีแรงบ้างแต่กลุ่มที่ก่อตัวแถวมุกดาหารนครพนมหรือขึ้นไปถึงบึงการเนี่ยทางตอนใต้ของสปป.ลาวที่ติดเราไม่ใช่ทางตอนใต้สิบึงการติดสปป.ทางนู้นก่อตัวหนากว่าฝนตกแรงกว่านะครับยิ่งนับขึ้นไปทางเกือบไปถึงจีนเนี่ยอันนั้นจะเยอะนะเขื่อนเขาก็เลยแบบรับไม่ไหวเหมือนกันนะฮะของเขานี่หนักกว่าเราอยู่ใกล้จุดตัวพายุที่มันผ่อนลงแล้วแหละนะครับแต่ว่าฝนยังเยอะอยู่บ้านเรานี่ถือว่าขอบนะครับแต่บางคนบอกว่าเอ้ยมันตกทั่วประเทศหรือเปล่าดูแล้วเนี่ยถ้าเห็นภาพรวมนะครับจะหมานอยู่แถวเนี้ยอีสานซีกตะวันออกกินพื้นที่เข้าไปนิดนึงก็คือประมาณอีสานถัดๆเข้าไปกลางๆหน่อยนะแล้วก่อตัวแล้วก็เลื่อนลงมาทางซีกตะวันออกและทางตอนล่างของอีสานนะครับอุบลเนี่ยรับตลอดเลยบนๆก็เลื่อนลงมาก่อตัวกลางๆก็เลื่อนลงมาเพราะว่าลมมันจะเป็น2ทิศนะครับทิศตะวันตกก็จะมีดันเข้ามาทิศเหนือดันลงมาทิศใต้ก็คือถ้าก่อตัวแถวอีสานบนซีกตะวันออกยังไงก็ลงมาพาดอุบลนะครับก่อตัวกลางๆหน่อยแถวขอนแก่นก็ดันเฉียงลงมาอีกอุบลก็เจออีกนะครับก็เลยแบบนะไม่เหมือนจังหวัดอื่นเขานะฮะม้านอยู่จังหวัดเดียวม้านแท้นะครับ คือผมคาดการว่าน่าจะโปร่งแล้วนะแต่มีนี่ร้อยเอ็ดมีก่อตัวใหม่อีกแล้วไม่รู้จะมาแบบโตขึ้นแล้วก็แรงแล้วก็เลื่อนมาหรือเปล่านะฮะก่อตัวอยู่ทางใกล้อำเภอเมืองนะทิศใต้อำเภอเมืองอำเภออะไรก่อนถึงทิศใต้ของอำเภอเมืองร้อยเอ็ดแล้วกันมีแววจะเลื่อนลงมาแล้วก็อีกจุดหนึ่งก่อตัวอยู่มหาชนะชัยยโสอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะเลื่อนลงมาเติมซึ่งเมฆที่ปกคลุมอุบลคล่อมไปสปป.ลาวไปปักเซปักซองเนี่ยหนาตึบเลยนะเหนืออุบลขึ้นไปยังไม่ค่อยหนาเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้หนามากเมฆอุบลนะครับก็ถือว่าจังหวะเขาแหละจังหวะเขาแหละแต่คิดว่าคงผ่อนในเย็นนี้นะครับผมว่าสัก4-5 โมงเย็นเนี่ยคงผ่อนแล้วอยากเห็นแดดนะครับอยากเห็นแดดละเป็นไปได้ไหมแต่พรุ่งนี้ห่างแล้วก็ลมแรงนะครับลมตะวันตกอุ้ยมีจังหวะแรงสุดๆช่วงวันศุกร์วันเสาร์นะครับน่าจะอิทธิพลของตัวพายุบาวีนะบาวีซึ่งไม่ได้มาทางเรานะฮะแต่ว่ามันอาจจะสร้างลมแปรปรวนแถวโซนทะเลจีนใต้ก็ได้นะครับลมแรงจะเริ่มสเต็ปขึ้นเรื่อยๆนะครับภาคบ่ายแล้วก็เริ่มศุกร์เสาร์นี่แหละนะลมจะแรงขึ้นนะครับซึ่งตอนวันศุกร์นี้น่าจะอยู่ใกล้ไต้หวันนั่นแหละพายุนะครับก็รับสภาพไปวันนี้มาดูข้อความที่ขอเพลงเข้ามานะครับคิวแรกไก่คุณนะครับดีครับพี่ไก่ใครอยู่ในรถหนุ่มมอสยังทุบกระจกเข้าไปเอาได้เอาทุบกระจกอีกโอ้บอกผมจะกดรีโมทเปิดประตูให้ไผ่ละสิซื้อกระจกมาเปลี่ยนให้หรือเปล่าซันส์ทักตัวเอ็นน้องก้อยยายน้อยแปะไร่น้อยหนุ่มมอสกัดเบาะรถดีเจไก่ขาดหมดเมื่อก่อนต้วนเปี้ยนแถวล้อนะเดี๋ยวนี้เข้าไปในรถเลยนะปลาทูอยู่ใต้น้ำที่ลึกมาก2คืบคุณวีรวัฒน์และทุกคนครับเป้าป๋ามาโนจุ๊บพลอยอ่ะห้อยห้อยห้อยห้อย

ต่อมาเป็นคุณสัมพันธ์นะครับ Pretty Boy Pretty Boy M2M and ลูกพ่ออย่าท้อเดอ้อมนแคน FC 107ฟังนำกันครับขอบคุณครับคุณกอกอก้อนหินก้อนนั้นไหนครับ ชี้ไปก้อนหินก้อนนั้นโอ้อยู่เป็นกองอยู่ของโรสแอนเด็กหญิงปรางพงเทพขอบคุณค่ะนะฮะป้าสมพงศ์สวัสดีวันนี้ฝนยังรินขอเพลงอะไรเนี่ยขอเพลงสั้น1เพลงและเพลงยาว1เพลงเงาร็อกคริสต้าและชีวิตสัมพันธ์คาราบาวฟังด้วยกันทุกท่านครับผมเงานี้สั้นแล้วคุณสัญชัยสวัสดีครับพี่ไก่ขอไม่ใช่พี่ไก่ไข่ดาวขอเพลงเธอมีฉันฉันมีใครดาครับดาครับอินโดฟีนเพิ่งออกจากโรงพยาบาลคิดถึงพี่ไข่มากเอาหายป่วยไวๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะฮะช่วงนี้พูดถึงเนาะแต่ละบ้านแต่ละคนเนี่ยน่าจะมีคนแบบเป็นหวัดเป็นอะไรแหละอากาศแบบนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับคุณคนเสียเส้นบอกว่าวันนี้อากาศดีแฮงเมื่อคืนปากช่องฝนฉ่ำปากช่องโคราชฝนฉ่ำเลยใช่ไหมพอกันละอุบลนี่ฉ่ำมาหลายวันละขอเพลงหวานให้คนเบาหวานแหน่ครับรักล้นใจปั่นฟังกับโมวัยกล้วยไม้เหี้ยงวัยกล้วยไม้วัยให้ผวนวัยกล้วยไม้วัยใกล้มวยบ้าหรอรายการนี้มีแต่วัยรุ่นฟังนะเนี่ยมีวัยรุ่นเยอะเลยอ่ะฟังเนี่ยขอเพลงเจ็บเข่าข้อเข่าเสื่อมครับคุณหนุ่มมอสมาแล้วครับลุงไก่สวัสดีเพื่อนๆ FC 107ทุกคนครับทักทายน้องเปิ้ลตีลังกาฉี่เป็นน้ำฝนเฮ้ยผมก็ว่าอยู่ไปยืนอ้าปากเมื่อกี้มันเป็นเฟื่อนเฟื่อนน้องปลาทูมีตา6มีตา6ตาหาง7หางไก่คุณแอบซ่อมถนนหน้าบ้านดีเจไก่และปีนเสาไฟฟ้าบ้านดีเจไก่จนไฟดับนะทำไมถึงดับช่างมันผมอยากนึกภาพต่อขอเพลงการ์ดใบหนึ่งเป๊กผลิตโชคลูกทุ่งโรงงานปิดคิดฮอดน้องมนแคนแก่นคูณมอบให้เพื่อนๆ FC 107ทุกคนครับเห็นไก่คุณไปซ่อนอยู่ในรถทีมงานที่ไม่ได้วิ่งมา50ปีเหมือนเขาจะเอาไปแล้วนะคันนั้น จอดจนแบบสภาพขยับไม่ได้อะเฮียแป๊บอกว่าจองเมียนรถไถก่อนเอารถไถมาขัดสีเหรอครับมาขัดล้อดุมล้ออะไปที่คิวแรกนะครับวันนี้ขออนุญาตอ่านข้อความมีมาอีกท่านหนึ่งคุณกุ๊กกุ๊กขอเพลงภาวะโลกเลิฟนะ LUV ใช่ไหมหน่อยค่ะดีเจไก่นะครับโอเคไปที่คิวแรกกันเลย

ชื่อเพลงหรือเปล่านะครับหรือเปล่าชื่อเพลงงานของซันนะ S O N S ซันไม่ใช่วงซันนะอันนี้ซันลูกชายไม่ใช่ซันดวงอาทิตย์เนาะนะครับอะไรเนี่ยส่งรูปมาโอเคเอ้าส่งรูปน้องแมวมาฝากกันนะครับรอยแผลจากศัลยกรรมความงามแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดถ้าไม่ได้รับการดูแลที่ดีอาจกลายเป็นแผลเป็นนูนหรือขี้ลอยอย่าปล่อยให้รอยแผลเป็นทำร้ายคุณรีแบคซิลิโคนเจลผลิตด้วยซิลิโคนเจลเกรดที่ใช้ในทางการแพทย์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อการลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อแผ่นฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันช่วยปกป้องแผลจากน้ำและฝุ่นละอองรีแบคเนื้อเจลแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะถามหารีแบคได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณจัดจำหน่ายโดยบริษัทไบโอฟาร์มเคมีคอลจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ด้วยนะครับ

0: สุดฮอตเลยนะครับเพลงนี้ Pretty Boy นะ M2M สุดฮอตยังไงนะเป็นถึงขนาดเพลงประกอบโฆษณาในทีวีเนาะนะเป็นเพลงที่มีคนขอบ่อยมากในยุคนั้นนะฮะจำบ่ได้คือกันยุคนานแล้วแหละเป็นคิวจากคุณสัมพันธ์ขอเข้ามานะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเบรกกันครู่หนึ่งสักครู่เดี๋ยวมาครับ
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: ชัวก่อนแชร
6: ์บนโซเชียลแชร์ว่าหากทอนซิลอักเสบให้กินไอติมหรือโกโก้เย็นจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอหรือลดการอักเสบได้หืมชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจครับทอนซิลอักเสบให้กินไอศกรีมจริงไหมครับ
7: การรับประทานไอติมทำให้บรรเทาอาการเจ็บที่เกิดขึ้นจากทอนซิลอักเสบได้จริงค่ะในร่างกายของเราค่ะจะมีปลายประสาทที่ทำหน้าที่รับรู้อุณหภูมิหากร้อนเกินไปก็จะไปกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเจ็บคอขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารับประทานของเย็นเข้าไปก็ทำให้เรื่องของความเจ็บปวดเนี่ยไม่เกิดขึ้นกับมีปลายประสาทอีกอันนึงที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกเย็นและทำหน้าที่ลดความรู้สึกเจ็บปวดอยู่แล้วเมื่อเราทานของเย็นเข้าไปก็ทำให้ไม่เจ็บปวดหรือเจ็บปวดลดลงไป
6: กินของเย็นอื่นๆก็ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได
7: ้เป็นของเย็นอย่างอื่นก็ได้จะสังเกตได้เลยผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่ผลิตออกมาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาอมส่วนใหญ่ก็จะมีผสมมิ้นท์หรือว่าเมนทอลเข้าไปจุดประสงค์ก็คือเพื่อลดอาการเจ็บนี่แหละค่ะ
6: เขาบอกให้กินไอศกรีมช็อกโกแลตหรือโกโก้เย็นจะมีสารช่วยลดการอักเสบได้จริงเหรอครับ
7: ยังไม่มีวิจัยรับรองค่ะแม้ว่าฟลาวเวนอยด์เนี่ยเช่นชาเขียวดาร์กช็อกโกแลตหรือว่าบลูเบอรี่ที่มีสารฟลาวเวนอยด์เหล่านี้อยู่เนี่ยจะช่วยลดการติดเชื้อทั้งไวรัสและแบคทีเรียแต่ว่าในงานวิจัยเนี่ยมีบอกแค่เพียงว่าป้องกันการเกิดโรคทอนซิลอักเสบเจ็บคอไข้หวัดเฉยๆแต่ไม่ได้บอกว่าจะทำให้ลดการอักเสบลงค่ะ
6: เขายังบอกว่าทอนซิลอักเสบไม่ควรดื่มน้ำอุ่นหรือกินของร้อนเพราะจะทำให้อักเสบมากขึ้นนี่จริงเหรอครับ
7: น้ำอุ่นไม่ได้ทำให้เกิดการอักเสบค่ะที่มีในงานวิจัยคือสูงกว่า73องศาเซลเซียสขึ้นไปถ้าหากว่าเรารับประทานพวกของร้อนมากเข้าไปจะทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บมากยิ่งขึ้นค่ะ
6: แล้วที่เชื่อกันว่าเจ็บคอให้ดื่มน้ำอุ่นแหละครับ
7: จริงๆแล้วเนี่ยอาการไข้เจ็บคอเนี่ยเกิดได้ทั้งจากการเป็นไข้หวัดก็ได้หรือการติดเชื้อที่ทอนซิลก็ได้ซึ่งในระหว่างที่เราเป็นอาการเริ่มแรกเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าตกลงเราเป็นไข้หวัดหรือเราเป็นทอนซิลอักเสบถ้าเกิดว่ามาในแง่ของกลุ่มไข้หวัดก็มีวิจัยบอกเช่นกันว่าถ้ารับประทานพวกน้ำอุ่นจะช่วยคล้ายๆกับเยียวยาจิตใจที่ทำให้ทั้งเรื่องของอาการจามไอเจ็บคอแล้วก็ทำให้ความรู้สึกตึงเครียดเนี่ยลดลงแต่ว่าถ้ามาในแง่ของไข้เจ็บคอจากทอนซิลอักเสบการรับประทานของเย็นจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ลดการเจ็บคอได้ค่ะดังนั้นไม่ว่าสาเหตุตอนที่เป็นไข้เจ็บคอตอนแรกๆเกิดจากอะไรหมอแนะนำให้รับประทานน้ำมากๆนะคะแล้วก็พยายามรับประทานน้ำต้มสุกสะอาด
6: ดังนั้นการกินไอศกรีมหรือของเย็นก็เพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอเท่านั้นนะครับ
7: ความเย็นของไอติมก็คือเพียงแค่ช่วยบรรเทาเท่านั้นแต่สาเหตุจริงๆคือเกิดจากการติดเชื้อดังนั้นถ้าจะให้หายจริงๆเราต้องไปแก้ที่สาเหตุถ้าติดเชื้อจากไวรัสปกติแล้วเนี่ยจะหายไปได้เองไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานยาอะไรจริงๆแล้วน้ำเย็นในกลุ่มที่เป็นไวรัสก็หมอจะไม่ค่อยแนะนำนะคะเนื่องจากว่าไวรัสจะเติบโตได้ดีในที่ที่เย็นจะแนะนำให้รับประทานน้ำที่อุณหภูมิห้องหรือว่าน้ำอุ่นจะมากกว่าค่ะ
6: การดูแลช่องปากให้สะอาดก็สำคัญ
7: หลังจากที่เรารับประทานไอศกรีมเนี่ยเราจิบน้ำตามก็ยังดีถ้าทำความสะอาดช่องปากด้วยการแปรงฟันหรือว่ากลั้วคอตามเนี่ยจะยิ่งดีมากอันเนื่องมาจากว่าไอติมมีรสหวานตัวเชื้อแบคทีเรียนะคะก็ชอบรสหวานเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เจริญเติบโตได้ดีในช่องคอแม้ความเย็นจะช่วยบรรเทาแต่ว่าเราก็ต้องทำความสะอาดในช่องปากด้วยค่ะเพื่อลดการติดเชื้อลงค่ะ
6: ดังนั้นสรุปแล้วเรื่องทอนซิลอักเสบให้กินไอศกรีมเรื่องนี้เป็นยังไงครับ
7: ความเย็นของไอติมก็เพียงแค่ช่วยบรรเทาเท่านั้นแต่ว่าอย่าลืมทำความสะอาดช่องปากหลังจากรับประทานไอติมด้วยนะคะ
6: ไม่ว่าอย่างไรหากไม่สบายควรรักษาด้วยวิธีที่ถูกต้องจะดีที่สุดนะครับ
1: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์ โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ชื่อเพลงก้อนหินก้อนนั้นนะครับโรสโรสลินทิปเนาะนะฮะจากคุณกอกอขอเข้ามานะครับนะฮะฝากกันนิดนึงในเรื่องของ

นะครับแอปพลิเคชัน LINE OA ของสปสช.นะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะฮะโรคอื่นๆยังก่อนนะฮะกำลังอาจจะมีเพิ่มในโอกาสถัดไปนะครับเอาอันนี้ก่อนนะฮะเนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนมีอะไรต้องระแวดระวังตัวเองนะครับการติดตามข้อมูลของตัวเองเนี่ยมันจะช่วยให้คุณภาพการดูแลตัวเองมีคุณภาพใช้คำว่าอย่างนี้การดูแลตัวเองอย่างมีคุณภาพเนาะผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทแล้วก็สิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับสามารถดูข้อมูลสุขภาพของคุณได้แล้วนะครับดูอะไรได้บ้างนะครับเขาบอกว่าดูข้อมูลสุขภาพของคุณดูประวัติการรับบริการดูรายการยาที่ได้รับนะดูโรคร่วมนะครับและก็ข้อคำแนะนำนะคำแนะนำในการดูแลเบาหวานนะครับวิธีใช้งานง่ายๆนะครับก็ไปที่ LINE แอปพลิเคชัน LINE แล้วก็เพิ่มเพื่อนนะครับ ID LINE ของสปสช.ก็ @nhso นะครับตัว n ตัว h ตัว s ตัว o นะครับผมจริงๆมันต้องออกเสียง h ผมก็ hsu ไปเลยนะครับ nhso นะครับเพิ่มเพื่อนเข้าไปปุ๊บรับเป็นเพื่อนกันเรียบร้อยกดดูเมนูตรงดูข้อมูลสุขภาพดูข้อมูลสุขภาพพอกดเมนูตรงนี้เข้าไปปุ๊บมันจะมีให้ยินยอมในการยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก็กดยอมรับนะครับแล้วก็จะมีอีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อเป็นการเชื่อมข้อมูลเรากับdata big data เนาะนะครับก็คือยืนยันตัวตนผ่านไทย ID นะจริงๆมันอ่านว่าไทยดีนะผมก็อ่านไทย ID มานานแล้วจริงๆมันไทยดีเนาะไทยดีนี่แหละนะครับกดยืนยันตัวตนเข้าไปนะครับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันลงทะเบียนจากนั้นก็เริ่มดูข้อมูลสุขภาพของคุณได้เลยตามช้อยที่แจ้งมานะครับซึ่งขณะนี้นำร่องเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานสิทธิ์บัตรทอง30บาทและสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนนะครับส่วนกลุ่มโรคอื่นๆสิทธิประโยชน์อื่นๆเขาจะทยอยนะครับมาเป็นให้คุณได้ติดตามข้อมูลสุขภาพของคุณได้นี่เรามาในยุคนี้แล้วนะครับใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์นะครับเหมือนเราพอเรามีการติดตามสุขภาพตัวเองเนี่ยจะได้เชิงเปรียบเทียบเชิงปรับปรุงหรือคำแนะนำดีๆนะครับในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะผมว่าสุขภาพน่าจะดีขึ้นนะครับแทบจะเป็นปกติไปเลยส่วนใหญ่คนที่ไม่ได้ติดตามสุขภาพตัวเองก็จะปล่อยแล้วก็จะไปหวังผลอีกทีนึงในการตรวจเลือดตรวจอะไรครั้งใหม่นู่นใช่ไหมมันทิ้งห่างมากเลยนะ3เดือนอย่างนี้บางทีหมอนัดหรือ2เดือนนะครับอันนี้มันมีคู่มือเหมือนมีอะไรอยู่กับตัวเนี่ยมือถือเราก็เล่นอยู่แล้วใช่ไหมวันหนึ่งเช็คมั่งนะเช็คหรือดูคำแนะนำอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงนะครับโทรฟรีนะครับดูแลและห่วงใยพี่น้องประชาชนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10อุบลราชธานีนะครับซึ่งสปสช.เขต10ก็เป็นห่วงเป็นใยนะช่วงนี้ก็แนะนำเพราะว่าข่าวมาแรงมากนะครับคือที่เขาไปตรวจสุขภาพนักศึกษาที่สารคามมสารคามปรากฏว่าเจอเสี่ยงนะใช้คำว่าเสี่ยงก่อนนะครับเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับคือผมไม่รู้นะเขาตรวจสุขภาพโดยการตรวจปัสสาวะหรือเปล่านะครับในนั้นมันบอกว่าอาจจะนะเสี่ยงต่อพยาบาลใบไม้ตับตามข่าวนะว่า 4,000 พบ 4,000 กว่าแต่ใน 4,000 คนเนี่ยอาจจะไม่เป็นพยาธิใบไม้ตับก็ได้นะครับแค่เสี่ยงมันก็จะต้องมีขั้นตอนที่2คือไปอะไรล่ะส่งสิ่งส่งตรวจใช่ไหมอันนี้เขาคัดกรองให้ก็ถือว่ารู้ดีกว่าปล่อยให้มันสายเกินแก้นะครับส่วนคนที่ไม่รู้

รู้หรือยังเก่งๆกว่าก็อะไรก็ตามให้มันสุกไว้ก่อนโดยเฉพาะปลาน้ำจืดนะฮะให้มันสุกไว้ก่อนเนาะนะครับปลาแดกจังสิโอ้ปลาแดกต้องมาคุ้งห่านี่โอ้ยคือตวงแท้ตวงแท้โอ้ยสดเขาบอกว่าปลาล้าหมักไม่ถึงปีเนี่ยพวกไข่พยาธิยังไม่ตายด้วยซ้ำไปนะครับต้องเอามาต้มสุกก่อนเนาะนะฮะเอาเป็นห่วงเป็นใยนะครับมาที่คิวป๋าสมพงศ์ขอเพลงนี้เข้ามาครับ

0: มันใช่ไหมล่ะเงาวงเล็บวิ่งนะผมก็จำมันเหมือนดนตรีไม่เหมือนกันกับที่ผมฟังคุ้นๆหูเดี๋ยวนะป๋าสมพงษ์ว่าไม่รู้เวอร์ชั่นนี้มาตอนไหนในม้วนเทปผมมันสั้นกว่านี้อ้อเหรอฮะมันมีอีกอันนึงนะดนตรีมันจะล้ำกว่านี้อีกมันชื่อเงาเหมือนกันแต่ว่ามีคำว่าวิ่ง3ครั้งครับอันนี้เงาเหมือนกันแต่มีวิ่งครั้งเดียวอันนี้ดูจากปกเป็นเพลงที่8นะครับอันนี้เป็น20 anniversary RS นะครับสงสัยจากเทปจะไม่เหมือนกันเนาะนะครับ The Best of หลังนะฮะผมมาทางนี้เลยอยู่ในน่าจะเป็น CD รวม Best of หลังนะหลัง Rock Cresta นะครับผมก็ว่าไม่คุ้นอยู่เหมือนกันโอเคคุณโอ้ยเวลาหมดแล้วตอนนี้คุณสัญชัยเดี๋ยวนะฮะตอน14เนี่ยบอกว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วก็พิมพ์มาอีกนะครับบอกพี่แกครับผมเพิ่งหยุดฝนมั้งใช่ไหมผมฝนเพิ่งหยุดนะพิมพ์มาผมนะอยู่บ้านเราตกไหมตันสุมบ้านผมโอ้ยตกครับตกลินตกยาวตอนนี้น่าจะแรงด้วยนะแล้วก็ขอเพลงอะไรเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเพราะผมนอนผมกลัวฟ้าผ่าผมว่าผมนอนอยู่ใต้ต้นหมากบกโอ้ยหมากบก คิดถึงพี่ไก่มากครับคนหล่อขอแสงจันทร์สักเพลงหนึ่งมาริฮวน่าวันนี้ได้ทำงานเพิ่งออกจากโรงพยาบาลครับหัวนอกพื้นลื่นหินขัดโอ้เอาหายไวๆนะครับเดี๋ยวค่อยมาอ่านนะฮะไปที่ข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผม
1: ขณะนี้เวลา 15:00 น.อสมท.อุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเรียกประชุมคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคดีแอร์สาวและยกระดับการดำเนินคดีเป็นคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยมีตำรวจนครบาลและปปส.ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลสืบสวนเชิงลึกส่วนความคืบหน้าคดีมีการแจ้งข้อหาและฝากขังนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ไปแล้วแต่ทางพนักงานสอบสวนยังไม่ตัดจบเพียงเท่านี้แต่ขยายผลต่อถึงตัวการใหญ่เจ้าของยาเสพติดส่วนกรณีผู้ใช้บัญชีโรสโรสมีตัวจริงหรือไม่นั้นรวมไปถึงมิสเตอร์คองวายที่โอนเงินให้กับมีนาเป็นใครรายละเอียดอยู่ในสำนวนคดีแต่ขอให้เชื่อมั่นกระบวนการสืบสวนขยายผลส่วนเรื่องเจ้าของยาเสพติดและคนรอรับปลายทางยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รู้ตัวหมดแล้วเร็วๆนี้น่าจะมีการปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายนี้เพิ่มเติมนอกจากนี้ทางการไทยแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ความร่วมมือด้านการสืบสวนสอบสวนกับตำรวจออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องโดยปปส.แจ้งความคืบหน้าเป็นระยะโดยไม่ก้าวล่วงกฎหมายซึ่งกันและกันวันนอนและยุบกอรมน.เหตุไร้ประโยชน์ว่างงานจนต้องสร้างเหตุยิงส.ส.ด้านเลขากอรมน.ไม่แจงไร้ประโยชน์แต่รับคำติชมในการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560ที่มีนายอนุรักษ์จุรีมาศส.ส. ร้อยเอ็ดพรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานกรรมาธิการคนที่2เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาภาพรวมของการของงบประมาณมาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีโดยในช่วงหนึ่งของการชี้แจงภาพรวมของหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกกลุ่ม1กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตถึงการทำหน้าที่ของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดองที่ไม่มีภารกิจเฉพาะเจาะจงและทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นจึงเสนอให้ทบทวนยกเลิกหน่วยงานเช่นเดียวกับกอรมน.ที่ถูกตั้งข้อสังเกตต่อการใช้งบประมาณจำนวนมากแต่ไม่มีผลงานและยังมีปัญหากับพื้นที่โดยนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมาธิการอภิปรายว่าภารกิจของกอรมน.ในปัจจุบันทำอะไรยิงส.ส.ใช่หรือไม่เพราะคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลักฐานและพยานชัดเจนว่าเป็นคนและรถของกอรมน.ซึ่งมองว่ากอรมน.ไม่จำเป็นแล้วไม่มีภารกิจใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นหน่วยงานที่ว่างงานถึงเวลาที่จะตัดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นออกและเมื่อตัดออกเชื่อว่ารัฐบาลจะเบาภารกิจลงไปได้จากนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเลขาธิการกอรมน.ชี้แจงต่อประเด็นของนายวันมูฮัมหมัดนอว่ากอรมน.พร้อมรับคำหารือหรือคำติชมหากนายวันมูฮัมหมัดนอต้องการให้ความเห็นพร้อมยินดีปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพต่อไปเอกนัทเรียกถกด่วนกบน.กมง.ลดค่าน้ำมันนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรับข้อสังเกตจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีได้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบน.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.เป็นการด่วนในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ปรับลดลงทั้งนี้การประชุมกบง.และกบน.ในช่วงเย็นจะเร่งพิจารณามาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันโดยเร็วเพื่อให้ราคาภายในประเทศสะท้อนต้นทุนที่ลดลงและให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์หากต้นทุนน้ำมันดิบได้ปรับตัวลดลงแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: อสมท. 107 เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
8: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
9: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
8: เขาจะกินปิ้งย่าง
9: แต่เขาจะกินชาบู
8: ปิ้งย่าง
9: ชาบู
8: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
11: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนัก Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
12: ้ชัวร์ก่อนแชร์
13: น้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาเหมือนกันหรือไม่มีประโยชน์อย่างไรและใครไม่ควรรับประทานต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับนักปฏิบัติการวิจัยสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล
14: น้ำมันตับปลาแล้วก็น้ำมันปลา2ตัวนี้มันมีความแตกต่างกันโดยน้ำมันตับปลาเนี่ยจะเป็นน้ำมันที่สกัดจากตับปลาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปลาทะเลโดยจะมีวิตามิน A และวิตามิน D เป็นหลักส่วนน้ำมันปลาเนี่ยที่รู้จักกันว่าฟิชออยล์จะสกัดมาจากปลาทะเลส่วนหนังเนื้อหัวแล้วก็หางปลาก็มักจะเป็นปลาทะเลน้ำลึกอย่างเช่นพวกปลาแซลมอนพวกซาบะทูน่า
13: แล้วน้ำมันปลาและน้ำมันตับปลามีประโยชน์ยังไงครับ
14: ผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำพวกน้ำมันปลาเขาก็คาดหวังประโยชน์จากบท ไขมันโอเมก้า3พวก DHA แล้วก็ EPA ซึ่งมีการศึกษาในมนุษย์แล้วก็ยืนยันว่ามีประสิทธิภาพป้องกันและการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจการลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ลดระดับความดันโลหิตหรือว่าลดการอักเสบต่างๆเช่นลดอาการปวดหรือข้ออักเสบรูมาตอยด์แล้วก็ที่ยังเชื่อกันว่าจะเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองทารกแล้วก็เด็กเล็กนะคะ
13: มีคำแนะนำปริมาณการรับประทาน
14: ขนาดการรับประทานโอเมก้า3เนี่ยวันละ300ถึง500มิลลิกรัมสำหรับผู้ใหญ่สุขภาพดีส่วนสำหรับเด็กเล็กนั่นน่ะยังไม่มีคำแนะนำที่ชัดเจนระบุไว้นะคะ
13: ใครควรรับประทานบ้างครับ
14: อย่างเช่นผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารและได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอแล้วก็ผู้ที่มีภาวะพร่องหรือขาดกรดไขมันชนิดนี้หรือไม่ได้รับจากอาหารเพียงพอ
13: จริงๆแล้วในธรรมชาติก็พอจะพบโอเมก้า3ได้
14: กรดไขมันโอเมก้า3ก็จะสามารถพบได้ในอาหารทั่วไปอย่างเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาซาบะปลาน้ำจืดอย่างเช่นปลาดุกปลาช่อนปลาสวายแต่ว่าอาจจะมีปริมาณโอเมก้า3ที่ต่ำกว่าส่วนผู้ที่ไม่ได้รับประทานเนื้อสัตว์ก็อาจจะรับประทานอาหารที่มีโอเมก้า3จากจำพวกถั่วหรือเมล็ดพืชต่างๆเช่นเมล็ดเจียเมล็ดแฟลกวอลนัทหรือเมล็ดฟักทองนะคะน้ำมันพืชบางอย่างอุดมไปด้วยโอเมก้า3เช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันแคนโนล่าโดยปกติแล้วนะคะถ้าหากเราได้รับประทานอาหารครบถ้วนแล้วก็ได้รับสารอาหารเพียงพออย่างน้อยได้รับประทานปลาไม่ว่าจะเป็นปลาจากปลาทะเลหรือว่าปลาน้ำจืดอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะก็จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารหรือว่ากรดโอเมก้า3เนี่ยเพียงพอต่อร่างกายแล้วค่ะ
13: แม้น้ำมันปลาและน้ำมันตับปลาจะมีประโยชน์ชัดเจนแต่อาจารย์ก็ชี้แนะข้อควรระวังสำหรับบางกรณี
14: การรับประทานน้ำมันปลาหรือน้ำมันตับปลาจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากโอเมก้า3มีคุณสมบัติในการต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดนะคะทำให้เลือดหยุดไหลช้าลงดังนั้นน่ะอาจจะต้องระมัดระวังการรับประทานน้ำมันปลาหรือน้ำมันตับปลาในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออกนะคะอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ที่มีแผลในกระเพาะอาหารในผู้ที่ดื่มสุรามากๆหรือว่าผู้ที่รับประทานยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดอย่างเช่นแอสไพรินแล้วก็วาร์ฟารินเป็นต้นนะคะ
13: ยิ่งขึ้นชื่อว่าไขมันก็จะต้องระวังเรื่องปริมาณไว้
14: ไม่ใช่ว่ารับประทานเยอะแล้วก็จะดีนะคะการรับประทานไขมันพวกนี้เยอะๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ระดับไขมันสูงขึ้นได้นะคะสำหรับน้ำมันตับปลานะคะจะมีพวกวิตามิน A และวิตามิน D เป็นส่วนประกอบหลักซึ่งการได้รับประทานวิตามินเหล่านี้ที่มากเกินความต้องการของร่างกายเนี่ยจะเกิดการสะสมอยู่ในร่างกายนะคะ
13: โดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะเข้าผ่าตัด
14: แจ้งแพทย์ก่อนว่าท่านเนี่ยรับประทานน้ำมันปลาหรือน้ำมันตับปลาอยู่ด้วยนะคะแพทย์จะได้ให้หยุดรับประทานน้ำมันปลาก่อนการผ่าตัดอย่างน้อยเนี่ย14วันเพราะว่าจะมีผลทำให้เลือดหยุดช้าลง
13: และผู้ที่มีประเด็นสุขภาพเรื่องความดันโลหิต
14: EPA ในน้ำมันปลาทำให้หลอดเลือดขยายตัวอาจจะทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำได้นะคะดังนั้นผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่รับประทานยาลดความดันโลหิตร่วมด้วยตรงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
13: แต่สรุปแล้วเรื่องน้ำมันปลาและน้ำมันตับปลานี่เป็นยังไงครับ
14: การรับประทานน้ำมันปลาหรือน้ำมันตับปลาถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์ในหลายๆด้านแต่ก็มีข้อควรระวังที่ต้องใส่ใจอีกหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นการศึกษาข้อมูลก่อนจะรับประทานหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์จะช่วยป้องกันการเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ดีที่สุด
13: ก่อนเชื่อข้อมูลใดๆอย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ได้กับตัวเรานะครับ
6: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station นี่คือหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่เกิดภาวะโลกร้อนไฟป่าทำลายสิ่งปกคลุมหน้าดินจนเปิดโล่งแมลงสัตว์ป่าขาดแหล่งอาหารอดตายกระทบต่อระบบนิเวศไฟป่าทำให้หน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไม่เหลือการอุ้ม

0: เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาครับบทความที่แชร์กันนี้จริงไหมครับ
1: ข้อมูลนี้ก็มีบางส่วนจริงนะครับเพียงแต่ว่ากลไกของการเกิดมะเร็งนี่ไม่ถูกต้องครับ
0: เขาบอกว่าผ่าศพคนอายุ90ขึ้นไปพบว่าแต่ละคนมีเซลล์มะเร็ง
1: มีคนทำการศึกษาวิจัยแล้วเพราะว่ามีเพียงร้อยละ20เท่านั้นที่อายุเกิน90แล้วพบว่าเป็นมะเร็งทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่ได้รู้ตัวว่าเป็นมะเร็งก่อนตายครับคนเราเนี่ยถ้าอยู่มานานโอกาสที่จะมีความผิดปกติสะสมเมื่อถึงวันหนึ่งมันก็ทำให้เซลล์เกิดเป็นมะเร็งขึ้นมานั้นผู้ที่สูงอายุมากขึ้นก็จะเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าทุก10ปีอายุ70ก็จะเป็นมากกว่า60 2เท่าแต่พอเลย90แล้วโอกาสเป็นมะเร็งก็จะน้อยลงหน่อยนึง
0: เขาบอกว่าแต่ละคนมีเซลล์มะเร็งอยู่แล้วแต่ไม่มีอาการ
1: ในหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราไม่เชื่อว่ามันมีอยู่แล้วในร่างกายแล้วมันสงบอยู่มันไม่เคยมีต่างหากล่ะแต่ว่าด้วยการใช้ชีวิตของเราก็มีความเสี่ยงต่างๆเกิดขึ้นสะสมมันก็เลยกลายเป็นมะเร็งสักวันนึง
0: เขาบอกว่ามะเร็งจะสงบอยู่ในร่างกายถ้าไม่มีสิ่งปลุกเร้า
1: ที่พูดมานี่ไม่ถูกต้องเพราะมะเร็งถ้ามันเกิดแล้วมันก็แบ่งตัวเรื่อยๆนั่นแหละมันไม่ยอมหยุดหรอกแล้วมันก็ชอบกระจายไปที่อื่นมันไม่มีที่ว่ามันเป็นมะเร็งอยู่แล้วแต่ว่าไปทำอะไรบางอย่างเช่นกินอาหารผิดมันก็เลยตื่นขึ้นมาอะไรเงี้ย
0: เขายังบอกว่าวงการแพทย์พยายามทำให้มะเร็งสงบ
1: มีความพยายามอย่างนั้นจริงครับด้วยการใช้ยาบางชนิดทำให้ไม่มีฮอร์โมนซะมันก็เลยหยุดงอกแต่มันไม่ตายเราเรียกว่าหายขาดไม่ได้ก็เป็นมะเร็งบางชนิดที่โชคดีมีช่องให้ทำแต่ว่าการใช้อาหารทำแบบนี้ไม่จริง
0: เขาแชร์8อาหารที่ทำให้เซลล์มะเร็งสงบ
1: อาหารเหล่านี้มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเป็นสาเหตุของความเปลี่ยนแปลงของ DNA และทำให้เกิดมะเร็งได้นั้นในทางทฤษฎีมันก็จะลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งคือมันไม่ได้ทำให้มะเร็งหยุดนะการกินอาหารทุกอยู่ในลิสต์เนี่ยก็ยังมีสิทธิ์เป็นมะเร็งได้อยู่ดีเพียงแต่โอกาสอาจจะน้อยกว่าคนอื่นเขา
0: เขาบอกว่ามี10คู่อาหารที่กระตุ้นให้เซลล์มะเร็งฟื้น
1: อาหารลิสต์เนี่ยมีส่วนของเนื้อสัตว์หรือเนื้อแปรรูปขององค์การอนามัยโลกประกาศแล้วว่าเนื้อสัตว์แปรรูปทั้งหลายมันเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งแต่คำอธิบายเหมือนกับว่ามันเคยมีอยู่แล้วแล้วมันก็งอกมาเพราะกินอาหารเหล่านี้ถ้าไม่กินแล้วมันก็จะไม่งอกมันไม่จริงไงแล้วเราก็ไม่สามารถจะเคลมได้ว่าอาหารอันนี้บวกกับอันนี้เป๊ะๆถึงจะเป็นมะเร็งพูดได้แค่รวมๆว่าถ้าเรากินเนื้อสัตว์แปรรูปมากก็มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินเรารู้แต่ว่าถ้าคนที่กินผักเลยถ้าไม่กินเนื้อก็เป็นมะเร็งได้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าน้อยกว่าคนที่กินเนื้อเป็นประจำและไม่กินผัก
0: และยังมี20อาหารต้านพิษ
1: เรื่องมะเร็งเกิดจากพิษเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สรุปได้ยากครับพิษมันมีหลายชนิดเอาเป็นว่าเราไม่สามารถจะเชื่อมโยงไม่มีหลักฐานมาประกอบ
0: แล้วถ้าไม่อยากเป็นมะเร็งต้องกินอะไรครับ
1: การกินผักเยอะกว่ากินเนื้อบ้างเล็กน้อยเนี่ยก็ทำให้โอกาสเป็นมะเร็งน้อยแต่ไม่ได้ป้องกันว่ากินแบบนี้แล้วจะไม่เป็นมะเร็งชัวร์ๆไม่จริงคือยังไงคนเราก็มีความเสี่ยงที่จะมะเร็งนั่นแหละ
0: และไม่ใช่แค่อาหาร
1: แล้วก็มีปัจจัยอีกมากมายเพิ่มความเสี่ยงที่การเป็นมะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูบบุหรี่ครับทำให้เกิดมะเร็งสูงกว่าอาหารหลายสิบเท่า
0: แต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับ
1: ไม่ควรแชร์ต่อครับผมคิดว่ามันเป็นความจริงผสมกับความเท็จก็จะให้คนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเข้าใจผิดไปว่าอาหารมีความสำคัญครับถ้าต้องการให้มะเร็งหายนะมันก็ต้องรักษาตามมาตรฐาน
0: ศึกษาจนเข้าใจช่วยให้ดูแลสุขภาพได้อย่างอิสระและสมบูรณ์นะครับ
2: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท107อุบล Knowledge Station
3: เสียงนี้ทำให้เรารู้ว่าต้องหลีกเพื่อให้ทางส่วนเสียงนี้ทำให้เรารู้ว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต้องรีบออกไปแล้วเสียงเหล่านี้ล่ะรู้หรือไม่ว่าหมายถึงอะไรอย่ารอให้เสียงจากธรรมชาติรุนแรงขึ้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหันมาใส่ใจเสียงจากธรรมชาติให้มากขึ้น MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

0: の登場です。
1: กลับมาสู่รายการเด็ดเด็ดอสมท107นี่ยังไง
2: โอ้นี่คุณสัญชัยจะไม่เป็นมะเร็งใบไม้ตับเพราะว่าคุณสัญชัยบอกว่าขอบคุณพี่ไก่นะครับเพราะว่าผมได้ฟังพี่ไก่ทุกวันผมก็มีความ

นะครับคือเรากินดิบๆไปเลยขอให้เรามีความสุขก็พอคนละสุข อันนี้อารมณ์ความสุขแต่ว่าอาหารต้องมีความสุขนะฮะอาหารต้องสุกไว้นะครับสุกที่บ้านนี้ไม่ใช่แบบผ่านน้ำร้อน1วิอย่างเงี้ย ถ้าเป็นปลาน้ำจืดต้องใช้เข้ามาลวกนานๆหรือต้มเลยดีกว่าเนาะนะฮะระมัดระวังนะครับอันนี้ตามข่าวนะฮะตามข่าวมาที่คิวจากคุณทิติรัตน์นะครับ

วงสามโทนนะครับชื่อเพลงน้ำตาฟ้านะครับคุณทิติรัตน์ก็เข้ามาขอบคุณค่ะพี่ไก่นะครับก็ทางนู้นฝนปกติบ้านเราฝนไม่ตกทางบ้านคุณทิติรัตน์นี่ตกตลอดนะครับตอนนี้ปกติผิดปกติแล้วแหละนะครับก็คือบ้านเราฝนตกหมายถึงว่าในอำเภอเมืองในอำเภออื่นๆตกบ้านคุณทิติรัตน์ตกหนักกว่าเดิมสวนผลไม้คงชอบอะเนาะหรือมันมีปัญหาไหมฝนตกใส่สวนผลไม้เราตกทั้งวันทั้งคืนค่ะเป็นแรงๆเป็นแรงๆหรือเป็นซอบๆบ้างถ้าในเมืองอย่างเท่าที่ผมดูมันมีช่วงหยุดด้วยนะหยุดไปพักใหญ่ๆแล้วก็เป็นละอองตกเล็กๆนานๆครบวงรอบที่ชุดเขาเลื่อนมาถึงพอดีมันถึงจะมีแรงแรงไม่เกินชั่วโมงจากนั้นก็จะเป็นละอองเป็นปล่อยๆอย่างเงี้ยเงาะแตกค่ะโอ้ใช่ไหมผลไม้ถ้าสุกแล้วเจอฝนนะครับมันจะแตกผมเมื่อก่อนมีสวนอะไรนะน้อยหน่าบักเขียบเจอฝนไม่ได้แตกทุกลูกขายก็ไม่ได้นะครับ แจกอย่างเดียวแต่แก้วมังกรชอบฝนมากดีเลยนะครับบ้านเรานี้ดีเนาะมีคุณคนเสียเส้นเห็นลงคลิปอยู่นะลงปลูกองุ่นปลูกอะไรนะแต่ว่าไปปลูกทางโน้นเนาะทางโคราชนะครับ เอาปลูกด้วยน้อยหน่าแต่คือกันโอ้อันนี้มันยังไม่ตามันยังไม่ห่างเนาะแต่ตัวไอ้ลูกตาห่างๆหน่อยเนี่ยโอ้ยเหมือนกำลังจะโดนแหวะกลางนี่แล้วสมัย

ก่อนนะอีเกียแบบหลายเขาเรียกอะไรอ่ะค้างขาวผมก็เอิ้นอีเกียซะเต็มไปหมดนะครับแหว่งทุกลูกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นค้างขาวหรือมันแพ้ในเมืองหรือเปล่ามันไปอยู่ตามนอกเมืองโอเคนะครับเดี๋ยวผมเติมไม่ใช่เติมมาที่คิวคุณกอแล้วกันนะเพลงแนวนี้เนาะน้องมาแนวนี้